0: คลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติ่งจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
4: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบออกระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดของราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
2: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย แต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: ที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI เนี่ยก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยในซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจากการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งจิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์หัวชนะรุ่นน้องพีรวัตรสุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอไปพบกับเบญจารุสอนขณะที่ทัชพงศ์กมลปัญญากรหัวชนะกฤตตินกอยกุลมือวางอันดับ3 6-4และ2-0ในรีทายเนื่องจากกฤตตินหายใจไม่ทันในรอบแรกทัชพงศ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยสักอุดมนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11-16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโชติรินแก้วเก่าจินิพาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันชนิดชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียระหว่างวันที่18-23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจม โดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
23: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก

0: ในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
1: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
2: ในปีพุทธศักราช2569นี้วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่13พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
3: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวาน เป็นพิธี

0: พราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
1: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟองพระโคเพียงแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
0: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชวนันท์มาลีรายงาน
2: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับประโยชน์นะครับ
2: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
6: อ๋อคือเชื้อไวรัสฮันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

0: ที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคั้นหลังของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคั้นหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วเราอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสฮันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาและทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
1: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมาเป็นอาการทางไตนี่อาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
2: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
0: อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคั้นหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะและเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่า

0: ในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมามองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มนึงทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45วันเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่ว่าสบายใจได้ระดับหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปในถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ
1: ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
2: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
5: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
6: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอาจอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้นะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
5: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันอังคารนะครับก
1: ็
2: จะกลับมาพบกับพวกเราแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz ครับและสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสครับดูแลเรื่องเทคนิคครับวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าคุณเดชธรชัยโสดานะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ
1: ครับยังไม่ขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ไลฟ์ทาง Facebook และออนไลน์นะครับฝากผู้ประสานช่วยดูหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีฮะช่วยโทรหาคุณเดชาธรชัยโสดา
2: ครับ
1: หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหน่อยFacebook Live มีปัญหาอยู่แล้วอีกแล้วนะฮะเมื่อวานก็1ครั้งวันนี้ก็อีก1ครั้งนะครับขออภัยท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง
2: ออนไลน
1: ์ด้วยนะครับโอ้นะเดี๋ยวเราจะได้มีการแก้ไขกันต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบหรือว่ามีปัญหาอื่นๆนะฮะเด
2: ี๋
1: ยวต้องดูกันนะฮะ
2: ครับ
1: ประเด็นข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะฮะหลากหลายประเด็นนะครับแน่นอนฮะการเมืองนะครับทุกสายตาเนี่ยก็จับจ้องนะครับเมื่อวานนี้ที่
2: เรือนจำกลางคลองเปรม
1: นะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พ้นโทษขออภัยได้พักโทษนะครับก็ได้พักโทษโดยการติดกำไร EM แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุเอาไว้ห้ามเดินทางออกไปต่างจังหวัดนอกประเทศและอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูนะครับบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ การประชุมระดับโลกนะครับการประชุมระดับโลกก็คือไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมระดับโลก IMF นะฮะก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแหละครับเป็นเวทีสำคัญละครับที่จะได้หารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมเนี่ยจะอยู่ในห้วงของเดือนตุลาคมนะครับการประชุมนี้สำคัญชะไหนนะครับเป็นการประชุม World Bank World Bank คือคนถือเงินทั้งหมดในโลกจะมุ่งตรงมาบ้านเราฟังแล้วตื่นเต้นไหม
2: ครับ
1: คนถือเงินทั้งหมดในโลกจะเดินทางมาบ้านเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพและจะทำให้เม็ดเงินทั้งหลายที่เขาถืออยู
2: ่
1: มาตกอยู่ในประเทศของเราม
2: าลง
1: ได้มากแค่ไหนใช่นะฮะพูดง่ายๆดึงดูดเงินจากชาวต่างชาตินั่นแหละนะฮะเขาก็มีคนถือเงินจะเข้ามาในประเทศไทยเราจะดึงดูดเขาได้มากแค่ไหนนะฮะอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะมาตรา172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านมองว่าการที่กู้เงินไปเนี่ย 400,000 แบ่งเป็น 200,000 แรกไทยพระเขาเรียกว่าไงนะ
2: เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: เอา
2: ไป
1: เยียวยาเขาเรียกว่าโครงการอะไร
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสแหมผมก็ลืมนะจำชื่อไม่ได้จำได้แต่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ฝ่ายค้านเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเขามีปัญหาอยู่ไอ้สองแสนที่หลังๆเนี่ย
2: ค
1: ือการนำไปใช้พุ่งเป้าเกี่ยวกับ
2: โครงสร้างพลังงาน
1: โครงสร้างพลังงานปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาด
2: ครับ
1: เขาบอกว่าส่วนตรงนี้เนี่ยคุณใช้งบปกติได้ไม่ดูไม่เร่งด่วน
2: ครับ
1: และมันเป็นเรื่องระยะยาวในการที่จะเปลี่ยนผ่านระบบรถยนต
2: ์
1: น้ำมันเป็น EV หรือส่งเสริมการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นโซลารูฟท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับก็ยื่นไปยังประธานสภาให้ประธานสภาโสภณสารัมเนี่ยพิจารณา ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยสิว่า 400,000 ล้านที่กู้ไปเนี่ยภายใต้พรก.ฉบับนี
2: ้
1: ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มันจำเป็นเร่งด่วนจริงไหมหากศาลบอกว่าไม่เร่งด่วนถือว่าไม่มีผลมาตั้งแต่แรก
2: ร
1: นะครับต้องติดตามดูหากศาลรับไว้ศาลมีเวลา60วันไม่เกิน60วันนะครับในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยตรงนี
2: ้
1: นะครับส่วนไวรัสฮันตาครับอันนี้ก็ในไทยก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดนะครับยืนยันว่าตรงนี้ยังไม่พบในประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันนะครับอ่ะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2022
2: อ่ะ4ปีที่แล้ว
1: 4ปีที่แล้วจะเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมลุงป้อมเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุงป้อมจ่ายเงินนะครับแต่ลุงป้อมรับภาระว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องได้ดูแมตช์สำคัญของฟุตบอลโลกซึ่งลุงป้อมตอนนั้นเนี่ยใช้เงินกองทุนกีฬาแห่งประเทศไทยและเงินอื่นๆเนี่ยในการที่จะมาอุดหนุนซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าให้คนไทยได้ดูทั้งประเทศ
2: ครับ
1: อันนั้นคือครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็พอดูเงินที่ใช้ไปเนี่ยโอ้โห
2: ก็เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
2: ครับ
1: และด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี
2: ้
1: ภายใต้เราที่จะต้องมากู้เงินเนี่ย 400,000 ล้านแบบนี
2: ้ครับ
1: คำถามคือคนไทยจะได้ดูบอลฟรีไหมครับ
2: นะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็ไม่ได้มีการมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับกรณีที่คณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการพิจารณาประเด็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกว่าเท่าที่ทราบณขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องค่าลิขสิทธิ์นะครับสำหรับการถ่ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์ที่จะนำมาเผยแพร่นะครับก็คงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ดูเรื่องนี้แทบจะเป็นทุกประเทศเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในครั้งนี้นะครับนักข่าวก็ถามครับว่าหน่วยงานใดที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูในครั้งนี้คุณแนนนะครับตอบว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอดูก่อนว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ตรงนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องของ must have น
1: ั่
2: นก็คือประกาศกสทช.ที่บังคับให้7รายการกีฬาระดับชาติเนี่ยเช่นในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับโอลิมปิกต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ฟรีนะครับซึ่งต้องดูว่าในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยไม่เกิน2เดือนที่กำลังจะถึงนี้นะครับจะไม่มีใครหรือเปล่าที่จะซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าจะมีใครที่จะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาหรือว่าจะใช้วิธีไหนอยู่ในจุดที่คุ้มที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางถ้ามีเอกชนเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็จะมีการไปสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับว่าต้องดูระยะเวลาที่เหลือว่าอีกนิดเดียวเนี่ยทางเจ้าภาพก็จะมีการพิจารณาค่าลิขสิทธิ์อย่างไรนะครับถามย้ำต่อนะครับว่าตามหลักการคนไทยเนี่ยจะได้ดูบอลโลกฟรีใช่หรือไม่คุณแนนตอบว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินส่วนไหนที่จะมาบริหารในส่วนนี้แล้วก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าความคุ้มทุนความคุ้มค่าที่จะเสียไปเนี่ยจะคุ้มที่สุดหรือไม่นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนรายใดที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ส่วนนี้ด้วย
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยเอกชนแย่งกันซื้อนะครับเพราะว่ามีเคเบิลทีวีอย่างเช่น True Vision เนี่ยหรือว่า RS เนี่ยเมื่อก่อนเขาซื
2: ้ อ
1: พอเขาซื้อปุ๊บเนี่ยโดนเหมือนโดนบังคับ
2: ครับ
1: เหมือนโดนบังคับบอกเฮ้ยคุณต้อง
2: ให้ดูฟรีนะ
1: ให้ดูฟรีอ้าวแล้วเงินที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์อ่ะแล้วเขาก็ต้องมาหาโฆษณาด้วยถูกไหม
2: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปลดล็อกต้นทุนตรงนี้ที่เขาจ่ายไป
2: ครับ
1: นะครับพอเป็นตรงนี้เอกชนเขามองอ้าวถ้าผมซื้อลิขสิทธิ์มาแต่รัฐเปิดให้ดูฟรีแล้วใครจะมาดูเคเบิลทีวีผมล่ะครับ
2: ครับใครจะมาซื้อกล่องผมล่ะ
1: แล้วผมจะบอกให้เอกชนก็ไม่รู้นะฮะว่าตกลง must have เนี่ยเลิกไปแล้ว
2: ครับ
1: คือ must have เนี่ยเขากำหนดเอาไว้คือมันมี must have กับ must carry
2: ครับ
1: อันแรกก่อนนะฮะที่มันมีปัญหาคือ must have
2: ครับ
1: must have คือจะต้องถ่ายทีวีดิจิต
2: อ
1: ลทีวีในระบบพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาสำคัญ7ประเภทรายการเนี่ยจะต้องถ่ายทางฟรีทีวีหรือดิจิต
2: อ
1: ลทีวี
2: 3579
1: ช่องไหนก็ได้หมุนเวียนกันไป
2: ครับ
1: เช่น เอเชียนเก
2: ม
1: พาราลิมปิกเกม
2: ครับ
1: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
2: ซีเกม
1: ซีเกมอะไรพวกเนี้ยสำคัญสำคัญคนไทยต้องได้ดูฟรีเนี่ยเรียกว่ามัสแฮฟจะต้องมีผ่านทีวีดิจิตอลในระบบพื้นฐาน
2: ครับ
1: นะฮะทีวีภาคพื้นดินว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับ
1: นี่แหละคือเจตนารมณ์เขาดีนะฮะแต่พอเดี๋ยวเราค่อยมาดูสัญญาฟีฟ่านะฮะอันนี้แล้วยังมีมัสแครี
2: ่
1: มัสแครี่คือกล่องดาวเทีย
2: ม
1: กล่องทรูกล่องอะไรต่างๆเนี่ย
2: เคเบิลต่าง
1: ๆอะไรพวกเนี้ยคือมัสแครี่คือคุณจะต้องจัดให้มีช่องทีวีดิจิตอลในกล่องของคุณด้วยและห้ามรันเลขเองกล่าวคือททบ5คือเลข1
2: ก็ต้อง1
1: NBT ใช่ NBT ก็คือช่อง2
2: ครับ
1: ไอ้พวกกล่องขออภัยไม่ใช่ไอ้พวกกล่องเหล่านี้หรือว่าดาวเทียมเหล่านี้เขาก็จะต้องดำรงคงเลขนี้เอาไว
2: ้ครับ
1: อันนี้เรียกว่ามัสแครี่
2: จะมาเปลี่ยนเลขเหมือนสมัยก่อนที
1: ่
2: มีบวก10บวกอะไรไม่ได้
1: ใช่นี่คือความเชื่อมโยงกัน
2: ครับ
1: นะฮะคือ

0: ังคับให้ต้องถ่ายทางฟรีทีวีในระบบพื้นฐานและบังคับให้ฟรีทีวีต้องไปออกกล่องของดาวเทียมด้วยนะครับอันนี้คือพื้นฐานที่ผมจะเล่าให้ฟังปัญหามันเป็นอย่างนี
1: ้
0: ปัญหามันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอเราไปซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
1: ครับ
0: ลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขการออกอากาศคุณจะออกได้เฉพาะภาคพื้นดินทีวีดิจิทัลเท่านั้นก็คือของเราเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าของเราไปมัสแครีด้วยพอมัสแครีเนี่ยไปออกไอทีวีดาวธงดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันผิดเงื่อนไขเขา
1: พวกแอปพลิเคชันต่าง
0: ๆถูกต้องเขาไม่อนุญาตถ้าคุณจะให้ออกแบบนั้นคุณต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เพิ่มตังค์มากขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งเราไม่ได้ซื้อไงฮะจึงเกิดจอดำเหมือนครั้งที่แล้วจำได้ไหมฮะพวกดาวธงดาวเทียมพวกอินเทอร์เน็ตพวกกล่องอะไรต่างๆเนี่ยดูฟุตบอลโลกไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: จอดำ
1: ก็คือจะขึ้นมาว่าติดลิขสิทธิ์อะไรต่าง
0: ๆนั่นแหละก็จะดูได้เฉพาะทีวีดิจิทัล
1: ครับ
0: เท่านั้นอันนั้นคือเพนพอยต์รอบที่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสัญญาณดาวเทียมเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาสอยไปดูไงฮะ
1: หมายถึงว่าม
0: ันรั่วไหล
1: ใกล้เคียงเราก็มีโอกาสที่จะได้ดู
0: คือมันผ่านระบบดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสามารถเฮ้ยผมใช
1: ้สัญญาณ
0: ใช่นั่นแหละอันนั้นมันคือปัญหาที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาถึงไม่ให้ไงถ
1: ้
0: าคุณซื้อแพ็กเกจนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อแพ็กเกจดาวเทียมมันก็จะแพงขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาสัญญาณรั่วไหลประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาได้ดูฟีฟ่าก็เลยบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่เป็นไปตามเงื่อนไขนี่คือกฎ must have นะฮะแล้วก็ must carry ที่มีตั้งแต่ปี55นะครับเอกชนไม่กล้าลงทุนแล้วก็จุดแตกหักเนี่ยก็คือว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราบอกว่ามันมีจอดำมันมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนนะฮะไปอุดหนุนให้มีการถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยโดยใช้กองทุนกทปสของกสทชจำนวนเงิน600ล้านบาท
1: ครับ
0: ไปซื้อลิขสิทธิ
1: ์
0: นะฮะก็คือเราจะทำตามสัญญาแหละก็คือคนไทยได้ดูแต่คำถามคือ600ล้าน
1: ครับโอ้เยอะนะ
0: 600ล้าน
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะในความทรงจำของผม
1: ครับ
0: คือรัฐบาลสมัยนั้นสั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาจัดการแล้วก็มีการขออนุมัติเงินกองทุนกทปสของกสทชจำนวน600ล้านเพื่อไปสมทบทุนซื้อลิขสิทธิ์นะครับคำถามมันมีปัญหาก็คือว่าการนำเงินกองทุนตรงนี้ไปใช้จ่ายลักษณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าเกิดการใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค
1: ์
0: เพื่อกลุ่มทุนบางทุนหรือไม่และนำไปสู่การฟ้องร้องและดำเนินคดีต่อมาหลังจากนั้นนั่นคือปี2022
1: ครับ
0: หลังจากนั้นปี2567
1: ครับ
0: แปลเป็นภาษาไทย นะฮะก็คือนักวิชาการประชาชนเรียกร้องให้กสทช.เนี่ยทบทวนหน่อยนะ
1: ครับ
0: ไอ้ must have ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: ตัดฟุตบอลโลกได้ไห
1: ม
0: สรุปคือตัดออก
1: ครับ
0: นี่คือที่มาพอตัดออกปุ๊บเนี่ยเสร็จกันเลยครับ
1: ครับ
0: คนไทยก็จะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกฟรีมันไม่ใช่ must have แล้วไง
1: ครับก็คือถ้ามีเอกชนรายใดที่ซื้อมาได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้อง must have แล้ว
0: คือ must have เนี่ยทีวีดิจิทัลทีวีพื้นฐานไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดไม่บังคับให้รัฐเนี่ยจะต้องมาจัดฟรีทีวีให้ดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ผูกพันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลดภาระให้รัฐไม่ต้องนำเงินภาษีเงินกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยไปอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์ซื้อฟุตบอลโลกแพงเกินจริง
1: ครับ
0: ขออภัยแพงไม่เกินจริงก็ได
1: ้
0: นะฮะแต่ถามว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่คนไทยอยากดูไห
1: ม
0: ผมบอกว่าก็มีทั้งคนอยากดูและคนไม่อยากดู
1: คนเฉยๆก็มี
0: ผมอะเฉยๆคุณรู้สึกยังไง
1: ก็รู้สึกเฉยๆ
0: คุณดูไหมคุณดูบอลไหม
1: ไม่ปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแมตช์สำคัญเนี่ยก็ดูแต่ถ้าถามว่าให้จับตาดูทุกแมตช์ไหมอันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ถึงขนาดนั้น
0: นะคือถ้าถามคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ดูมานานมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ครับ
0: มันดึกมันดึกแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นไปทำอะไรไม่ไหวไงนี่คือสาเหตุที่ไม่ดูนะคือตรงเนี้ยมันมีมุมมองแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็คือว่าอ้าวถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้ดูฟุตบอลโลกไม่ได้กระเฮียนกระหืออยากดูเนี่ยแล้วเขาต้องจ่ายเอาเงินกองทุนตรงเนี้ยไปจ่ายร่วมจ่ายด้วยหรือ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงนะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนไหนอยากดูคุณก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อสิ
1: ครับ
0: ถูกไหมใครใครดูก็จ่ายตังค์ซื้อ
1: เหมือนสมัครพรีเมียม
0: ใช่คือมันก็ไม่แพงนะคุณณัฐพงศ์
1: ครับก็ไม่ได้แพง
0: คือแพ็กเกจพวกเนี้ยคือถ้าคุณซื้อปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ย
1: ครับ
0: ผมมองว่าไม่แพงถ้าคุณอยากจะดูจริง
1: ถ้าคุณเป็นคอบอลจริง
0: ๆนะฮะแล้วดูทีเนี่ยก็เรียกเพื่อนมาดู
1: ครับ
0: มันมีอะไร
1: มันก็ไ

0: ไม่ได้ปิดนะว่าจะห้ามเรียกใครมาดู
1: คนเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือร้านค้าร้านรวงไปซื้อกล่องมาแล้วก็จ่ายค่าสมาชิกอะไรเพิ่มนิดนึงแล้วเปิดจอใหญ่ๆ
0: ครับ
1: ให้คนมาดูที่ร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยมันก็เร
0: ียกต่อยอดธุรกิจอีกนะ
1: ใช่นะคือถ้าใช้กฎที่ว่าอ๋อถ้ามีเอกชนมาซื้อแล้วเนี่ยใครใครเก็บสมาชิกเนี่ยก็เก็บใครอยากดูก็จ่ายค่าสมาชิกไปอันนี้มันก็ทำได
0: ้
1: นะฮะเราก็ไม่อยากให้มองว่าโอ้คนไทยทุกคนไม่ได้ดู มันคือบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องดูอะบางเรื่องก็
0: ความเหมาะสมเนาะในช่วงนี้อย่างที่บอกถ้าสมมติเราไปเสียค่าลิขสิทธิ์แพงขนาดเนี้ยมันอาจจะคุ้มทุนหรือเปล่าแล้วความเหมาะสมกับการที่เราเพิ่งไปกู้มาด้วยนะครับก็ต้องดูกันต่อไป
1: ใช่ใช
0: ่วันนี้น่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกวันนี้
1: แต่เขาอาจจะมีทางออกอื่นก็ได้นะ
0: ครับ
1: อาจจะมีกลุ่มทุนใจถึง
0: เอกชนนะ
1: กลุ่มทุนโอ้รัฐบาลไม่ได้กลุ่มทุนใจถึงนะฮะ
0: ครับ
1: จะมาช่วยคือก็อาจจะมีเป็นไปได้เป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: อะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะต้องติดตามดูนะครับอ้าว
0: ครับ
1: ไม่แน่นอนอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้าน
0: ครับ
1: นะครับคือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแน่นอนแหละพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านมีผลบังคับใช้แล้ว
0: ครับ
1: มีผลบังคับใช้แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกต
0: ครับ
1: เอาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยเอ้ยขออภัยไทยช่วยไทยพลัสไปเทียบกับไทยเข้มแข็งในสมัยพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: เมื่อตอนเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร
0: ์ครับ
1: ไปถามคุณอนุทินนายก
0: ครับ
1: คุณอนุทินชาวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุครับว่าการออกร่างพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยกรอบวงเงิน400,000 ล้านอาจทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนมีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเทียบกับไทยช่วยไทยพลัสมองว่า2โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันต้องให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจได้เกิดความขัดแย้งอันนี้จริงฮะยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลในชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกยังกล่าวถึงข้อท้วงติงของคุณกรจาติกวณิชรัฐบาลก็รับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องมาเปรียบเทียบกันเช่นกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบ400,000 ล้านแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้านะครับถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนี
0: ่
1: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องย่นเยอะแต่สาระล้วนๆไม่ได้ปริมาณในคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานหากพูดไปมันก็จะเป็นเรื่องอีกนะฮะอันนี้เน็บใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นเรื่องอีก
0: ครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับในช่วงเช้า
1: คือถ้ามองไทยช่วยไทยพลัสไทยเข้มแข็งเนี่ยคือวัตถุประสงค์เนี่ยวัตถุประสงค์เดียวกัน
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของการเยียวยาประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งเนี่ยจะไปลงทุนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแต่แน่นอนละปลายทางเนี่ยกู้เงินมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือนอกจากจะนำมาในแนวสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยยังบวกด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามนี่มันกระตุ้นยังไงผมจ่ายเงินให้คุณแล้วมันกระตุ้นยังไง200,000 ล้านที่เอาไปทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสคิดดูนะฮะเงิน200,000 ล้านเนี่ยลงในระบบเงินของประเทศไทยของเรา
0: ครับ
1: แล้วมันจะไม่กระตุ้นได้ยังไงฮะ
0: เม็ดเงินมหาศาลนะ
1: ยังไงมันก็กระตุ้น
0: ครับ
1: แต่คำถามคืออยู่ที่ว่ากระตุ้นมากกระตุ้นน้อยหรือว่ามันกระตุ้นแล้วมันอยู่ได้ยั่งยืนแค่ไหนนั้นมันอีกเรื่อง
0: ครับ
1: กระตุ้นได้ไหมกระตุ้นแน่นอนฮะ GDP ประเทศGDP ของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นแน่นอน
0: ครับ
1: ถ้าเอา200,000 ล้านเนี่ยลงในสู่ระบบผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันกระตุ้นแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วก็จะช่วยประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยไทยช่วยไทยพลัส200,000 ล้านเนี่ยกับไทยเข้มแข็งในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับกระตุ้นไหมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาประชาชนด้วยแต่ที่ฝ่ายค้านบอกมีปัญหามันไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสมันคือโครงการพลังงานสะอาดที่เขาบอกว่าไม่เร่งด่วนฮะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝ่ายค้านนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยคุณกรจติกวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็ผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านมีการเข้ายื่นหนังสือต่อคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งให้ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราที่172หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเทงก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับกล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นว่าการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจจะยังไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดนะครับเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการการของบประมาณรายจ่ายประจำปีได้พร้อมระบุว่ามีการแนบข้อมูลประกอบครับอาทิเช่นในเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็แผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอีกหนึ่งท่านก็คือคุณกรนะครับจากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการกล่าวว่าในส่วนของการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในส่วนของเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับช่วงวิกฤตในอดีตอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และก็การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ให้มีการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงินเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองนะครับยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรครับในการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดเนี่ยมีขั้นตอนการกันกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการเสนอญัตติตรงนี้นะครับควรมีการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและก็โปร่งใสนั่นเองครับ
1: นะก็คือตามมาตรา172
0: ครับ
1: ก็คือเหตุแห่งการออกพรก.นะฮะต้องไปดูนะฮะ172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี60คือก็บอกว่ากรณีเพื่อประโยชน์ที่จะต้องรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถตราพระราชกำหนดได
0: ้
1: นะครับพอตราเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเมื่อมีการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปครม.ต้องเอาพระราชกำหนดเนี่ยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าพูดง่ายประกาศใช้ไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาในสภาดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้การออกพรก.คุณต้องเป็นเหตุที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรก
0: ครับ
1: จำเป็นเร่งด่วนป้องกันปัดเป่าภัยพิบัติทางเศรษฐกิจสาธารณะหรืออะไรต่าง
0: ๆครับ
1: นะถ้าไม่เข้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะถูกตีตกในตอนสุดท้าย
0: ครับ
1: หรือในมาตรา173สส1ใน5หรือสวเนี่ย1ใน5ส่งเรื่องไปยังประธานสภา
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือคุณโสพลสารัมคุณโสพลรับไว้ภายใน3วันคุณโสพลต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและศาลรัฐธรรมนูญก็มีเวลาอีก60วันในการที่จะวินิจฉัยว่าพรก.นี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กล่าวคือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ตามที่ฝ่ายค้านยื่นออกไปนะครับอันนี้ก็ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลตีความว่าอ๋อมันไม่เร่งด่วนปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันที
0: ครับ
1: มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความรับผิดชอบสูงสุดคือยุบสภา
0: ครับ
1: หรือลาออกหรือนายกลาออกหรือครม.ต้องลาออก
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านเป็นผู้อนุมัติพิจารณาตัดสินใจคุณต้องลาออก
0: แสดงความรับผิดชอบ
1: ต้องแสดงความรับผิดชอบ
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่มันเกิดไปอันนี้คือ worst case scenario หมายถึงความมองในแง่ร้ายที่สุด
0: ครับ
1: ถ้าศาลบอกว่าไม่ฉุกเฉินนะฮะแต่ถ้าบอกอ๋อฉุกเฉินกู้ได้จบ
0: ครับ
1: ก็สามารถดำเนินการตามงบประมาณและนโยบายเหล่านี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางในทางกฎหมายนะครับว่าอ๋อพรก.ประกาศใช้แล้วก็คือมีผลนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าศาลวินิจฉัยในครั้งสุดท้ายว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ให้ถือว่าไม่มีผลตั้งแต่แรกนะครับไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นอันนี้อยู่ในมาตรา173นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายก่อนจะเบรกนะฮะมีอะไรมั้ย
0: เชิญเลยครับ
1: ครับเดี๋ยวเปิดอันนี้เรื่องของการประชุมนะฮะระดับโลกนะฮะประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุ้นไหมฮะ World Bank กับ IMF
0: ครับ
1: นะฮะที่นายกบอกว่าจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนะฮะของประเทศไทยจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้งานใหญ่งานนี้นะฮะ World Bank กับ IMF เป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1/69นะฮะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุม 15,000 คนฮะจากประเทศสมาชิกเกือบ 2,000 ประเทศประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอย่างสูงสุดนะฮะการที่ไทยได้รับพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะครับท่านบอกเลยครับโอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยนะฮะนายกก็ยังบอกด้วยครับการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของไทยเคยทำมาแล้วเมื่อปี2534โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย
0: โอ้โห
1: 35ปี
0: ครับ
1: ผมเกิดอีกแล้ว35ปีเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะสมัยโอ้โหคุณน่าจะประชาธิปัตย
0: ์
1: หรือนาชาติเนี่ยประมาณช่วงนั้นเลยนะฮะในปีนี้ก็จะมีการจัดประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะฮะ Resilience นะฮะก็คือถ้าแปลเป็นไทยอ่ะเอาแบบหยาบๆนะขอฟ้าใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีความยืดหยุ่นยั่งยืนอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าประเทศไทยยุคใหม
0: ่
1: นะครับแล้วใช้คนเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยืดหยุ่นในด้านต่างๆนะครับเศรษฐกิจสังคมระหว่างประเทศเน้นความยั่งยืนนั่นแหละผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหัวใจทั่วโลกให้การยอมรับทำให้การเปิดโอกาสใหม่สู่ประเทศหวังว่าอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะหัวใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือผู้ที่ถือเงินทั้งหมดในโลกจะมาบ้านเราฮะ 15,000 คน200ประเทศนะฮะเงินเขาเต็มกระเป๋ามาแล้วฮะเราจะทำให้เม็ดเงินของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับบุคคลสำคัญต่างๆก็จะมาด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือต่างๆจากหน่วยงานนะครับเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆในการดูแลตรงนี้นะครับยังพอมีเวลานะครับกว่าจะไปถึงเดือนตุลาคมแต่ตรงนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตุลาเหมือนอีกไกลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าความพร้อมเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีไทม์ไลน์อะไรอย่างไรครับ
0: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามพูดคุยกันครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับติดตามกันครับว่าขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืออื่นๆเนี่ยทางสำนักงบประมาณเนี่ยเขามีเกณฑ์หรือว่าเครื่องมือในการคัดกรองโครงการเหล่านี้อย่างไรโครงการไหนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยประเมินกันอย่างไรแล้วก็ระบบอะไรต่างๆปัจจุบันเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไขข้อข้องใจในประเด็นนี้กันครับกับท่านกรณินทร์ กาญจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับท่านครับในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณครับมีเกณฑ์หรือว่ามีเครื่องมือใดครับที่มาคัดกรองโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่งบประมาณเนี่ยจะได้อนุมัติครับ
6: ครับขออนุญาตนำเรียนสั้นๆหน่อยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการประเมินผลตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่นะครับก็สืบเนื่องจากครับมติคณะมนตรีครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีมติคณะมนตรีว่าให้หน่วยงานเนี่ยที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่ที่ว่านี่ครับก็คือโครงการที่มีงบลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะครับ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมย้ำอีกทีนะครับโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายครับแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณครับอย่างปี70เนี่ยคำขอมาที่สำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนะครับ
1: ส
6: ำหรับงบประมาณปี70นะครับ
1: ครับ
6: ก็หน่วยงานนะครับจะต้องส่งคำขอที่มีโครงการที่มีวงเงินเกิน500ล้านบาทเนี่ยโดยทำประเมินความเสี่ยงมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรวจสอบติดตามครับทั้งนี้นะครับสำนักงานปปช.ครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐนะครับได้จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ประจำปี69นะครับรวมถึงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นขอใช้ภาษาอังกฤษนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องของ corruption risk assessment นะครับประจำปี69นะครับซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่ผมมีแล้วนะครับเกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดเนี่ยครับมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับทีนี้ผมอธิบายนิดนึงแล้วกันเรื่องความเสี่ยงก็เป็นเรื่องของแบบฟอร์มนะครับที่เราจะมีการประเมินความเสี่ยงว่าเราจะดูว่าความเสี่ยงทางทุจริตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ที่เป็น2แกนนะครับแกนตั้งก็จะเป็นเรื่องของ livelihood นะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นโอกาสเกิดความเสี่ยงนะครับกับเรื่องของแกนนอนนะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการความเสี่ยงจากการทุจริตเนี่ยนะครับเราเรียกว่า impact นะครับก็เอาผลคำนวณครับเป็นเรื่องของ risk score นะครับก็คือเอา livelihood เนี่ยคูณด้วย impact นะครับแล้วก็จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตนะครับเมื่อมีประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับหน่วยงานจะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอาlikelihood คูณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ risk mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณครับผม
1: ครับนี่คือเครื่องมือในการคัดกรองนะครับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณกันต่อไปนะครับระบบที่มีชื่อว่าระบบ e-budgeting นะครับในปัจจุบันเป็นยังไงฮะจะทำให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆตรวจสอบและเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะ
6: ครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่อง e-budgeting ให้ฟังก่อนนิดนึง e-budgeting ของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2548นะครับก็ใช้มา20กว่าปีแล้วค่อนข้างเก่านิดหน่อยเราระบบเดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลไว้ในถังตรงกลางไว้เคอร์เดอร์ตรงกลางนะครับ
1: แ
6: ล้วก็จะเก็บเป็นเลเยอร์ลักษณะโครงสร้างแผนงานแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบ new e-budgeting นะครับมารองรับให้เป็นไปตามวงจรงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกำลังเริ่มดำเนินการใช้ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเอา new e-budgeting มาใช้กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปี68นะครับที่ใช้งบการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของเงินกู้นะครับวงเงินแสนล้านพรกเงินกู้เนี่ยก็จะเอา new e-budgeting มาใช้นะครับก็จะดีขึ้นทีนี้เอาระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนระบบ e-budgeting ที่ใช้เมื่อแต่ปี48ที่ยังใช้อยู่ up until today ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นระบบที่สำนักงบประมาณครับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้นะครับเข้าใช้ระบบเนี่ยนะครับเรากำหนดเงื่อนไขว่าการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่และอำนาจนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
6: โดยมิได้เป็นระบบสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปอันนี้ผมทำความเข้าใจกันนะครับระบบ e-budgeting เนี่ยใช้สำหรับการทำงบประมาณของประเทศเพราะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสำนักงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปแต่เมื่อกระบวนการจะทำงบประมาณครับในขั้นตอนของหน่วยรับงบประมาณและสำนักงบประมาณเสร็จแล้วนะครับในขั้นของการจะทำงบประมาณเนี่ยนะครับสำนักงบประมาณก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าจากระบบ e-budgeting เนี่ยนะครับจะทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อจะนำส่งสภานะครับในขั้นตอนนี้ครับเมื่อเราเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างปี70เนี่ยนะครับ
1: เ
6: ราจะเอาร่างเข้าครม.วันที่2มิถุนาที่จะถึงเนี่ยนะครับพอเราข้างเข้าวันที่2มิถุนาที่จะถึงนี้เราก็จะรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับก็จะเอาขึ้นในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.th นะครับ และเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับเราก็จะเอาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งวันที่16นะครับเพื่อไปพิมพ์เอกสารแต่ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับก็จะขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.th ก็เรียนว่า2ขั้นตอนอย่างปี70นะครับวันที่2มิถุนาเข้าครม.แล้วอันนี้เอาไปรับฟังความคิดเห็นก่อนตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9วันหลังการรับฟังความคิดเห็นก็จะพิมพ์เป็นเอกสารรูปแบบเอกสารงบประมาณแล้วก็เอาเข้าขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งวันที่23มิถุนาครับผม
0: ครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับแล้วในมุมมองของ
6: ขอต่ออีกนิดนึงได้มั้ยครับ
0: เชิญครับ
6: มี e-budgeting นิดเดียวนี่ครับนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวคืออันนั้นคือ e-budgeting เดิมใช่มั้ยครับท
1: ี
6: นี้เราจะทํา new e-budgeting ที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะมีระบบย่อยที่มันชัดเจนมากขึ้นเราเรียกว่า citizen platform ครับระบบนี้มันจะอยู่ในระบบใหม่ของ new e-budgeting นะครับที่จะเป็นการรับฟังความเห็นเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ร่างในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในมิติต่างๆได้นะครับประกอบกับ new e-budgeting เนี่ยครับเราเชื่อมโยงข้อมูลครับเราทํา MOU ร่วมกันตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบประมาณคนอนุมัติเงินนะครับกลางทางกรมบัญชีกลางคือคนเบิกจ่ายเงินจนถึงปลายทางคือคนตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.แล้วก็ปปช.เราจะเชื่อมโยงข้อมูลกันตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางครับโดยใช้ระบบ new e-budgeting ในการเชื่อมโยงข้อมูลครับเดี๋ยวผมอาจจะได้ขยายเรื่องนี้ต่อไปครับ
0: ครับครับแล้วในมุมมองของสำนักงบประมาณครับจุดไหนหรือว่ากระบวนการทำงานไหนครับที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมีแผนรับมือยังไงครับ
6: ครับก็วงจรงบประมาณเราสั้นๆนะครับทุกแห่งทั่วโลกบริษัทใหญ่ทุกรัฐบาลเหมือนกันตั้งแต่วางแผนจัดทำ อนุมัติเบิกจ่ายแล้วก็ตรวจสอบและประเมินผลนะครับผมเช่นกันในชั้นๆนิดนึงตั้งแต่ planning budget preparation budget adoption budget execution แล้วก็ monitoring and evaluation เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนมองเนี่ยความเสี่ยงของการทุจริตเนี่ยเกิดได้ในขั้นตอนนะ

0: ในพวกนี้นะครับ
1: กำ
0: หนดในรัฐธรรมนูญมาตรา144เรามีระดับพระราชบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี61พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับจนถึงระเบียบหลักเกณฑ์แล้วก็กลไกตรวจสอบที่ค่อนข้างจะรัดกุมมากๆนะครับตั้งแต่คำขอการพิจารณาจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลนะครับไปจนถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมขอยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณางบประมาณให้เห็นถึงว่าเรามีความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนนะครับจากวงจรแต่เรามีกฎกติกาไว้ยังไงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การจัดทำงบประมาณครับเราจัดทำงบประมาณในรูปแบบของงบประมาณฐานศูนย์นะครับขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD อาจจะภาษาอังกฤษเยอะหน่อย
1: ครับ
0: เรื่องของ Zero Based Budgeting นะครับเราไม่คำนึงถึงฐานงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาเราให้หลักความสำคัญในเรื่องของ Value for Money ครับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับ VFM เนี่ยนะครับเดิมเนี่ย VFM เรามีอยู่3 E นะครับ Economy Efficiency Effectiveness ปัจจุบันเราจะเพิ่มเป็น4 E นะครับตั้งแต่ Economy มีด้วยความประหยัดนะครับ Efficiency มีประสิทธิภาพEffectiveness ได้เกิดประสิทธิผลนะครับแล้วก็เริ่ม Equity เพิ่ม Equity เข้าไปอีกอันนะครับคือเป็นการใช้งบประมาณอย่างเสมอภาคนะครับก็จะสอดคล้องกับหลักของ Best Practice ของ OECD นะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆอย่าง Economy เนี่ยทุกคนมองว่าอะไรประหยัดแล้วจะดีเสมอไปไม่จำเป็นนะครับการทำงบประมาณเนี่ยอย่างเช่นการอบรมสัมมนาออนไซต์ออนไลน์นะครับถ้าออนไลน์มันจะถูกกว่าออนไซต์แน่นอนแต่มันถ้ามันไม่ได้ Efficiency ไม่ได้ Effectiveness เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีออนไซต์ดังนั้นงบประมาณไม่ใช่ว่าถูกแล้วดีแล้วป้องกันที่จะการทุจริตได้นะครับ งบประมาณต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่าคือเป็นด้วยความประหยัดและเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็สอดคล้องตามหลักการของ OECD ชัดๆเลยนะครับบนพื้นฐานของความโปร่งใสความคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้สามารถตอบสนองความจำเป็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมยั่งยืนภายใต้กรอบวินัยการคลังของประเทศครับ
1: ครับท่านครับอะไรคือความท้าทายที่สุดของสำนักงบประมาณในการปิดช่องว่างการทุจริตในเชิงนโยบายครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
1: ครับ
0: ผมอาจจะขออนุญาตพูดกว้างๆสัก4ประเด็นนะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นแรกเรื่องความท้าทายของเราเนี่ยเราจะต้องปิดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้ในเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะแยกกันในหลายหน่วยงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นไซโลเป็นทางทั้งดิ่งนะครับ
1: ครับครับ
0: เราจะต้องบังคับไอ้ไซโลเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้ข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงกันให้ได้แล้วก็มีการติดตามงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรนะครับการใช้จ่ายไปถึงจนถึงไปวัดผลสัมฤทธิ์นะครับโดยส่วนไหนที่ยังมีข้อจำกัดนะครับเราก็จะเอาระบบเข้ามาใช้ในการดำเนินการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วทั้งเรื่องของe-budgeting เดิมที่เราใช้มา20กว่าปีแล้วก็ new e-budgeting ที่เราจะมาใช
1: ้
0: นี่คงเป็นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ในเรื่องที่เราจะปิดช่องว่างการทุจริตนะครับเรื่องของผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดท้าทายที่สุดเราก็คือเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานครับอย่างที่สืบเนื่องจากเรื่องแรกนะครับที่เราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เราต้องมีเรื่องของ data analytics นะครับมีเรื่องของ AI ครับ AI คือ artificial intelligence เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกครับโดยเฉพาะการมาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการใช้งบประมาณแล้วก็แนวโน้มการใช้จ่ายก็มีการลดช่องว่างการใช้ดุลพินิจครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเรียนย้ำก็คือต้องลดการใช้ดุลพินิจครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์งบประมาณให้มากขึ้นอย่างปีนี้ครับปี70เนี่ยเรามีธีมในการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศแล้วเมื่อวันที่10เมษาที่ผ่านมานะครับ ว่าเราจะทำงบประมาณแบบถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแม่นยำขอโทษทีนะครับผมใช้คำว่าเที่ยงตรงแม่นยำเอาสังเกตที่เดียวนะครับ precisely targeted budgeting นะครับนี่แหละครับเครื่องมือพวกนี้จะมาทำให้เราทำงบประมาณได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้นโดยเราทำงบประมาณแบบ precisely targeted budgeting ครับประเด็นที่3ครับสำนักงบประมาณครับอันนี้ขยายความจากเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเราสร้างกลไกขึ้นมานะครับในการที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางคือเราทำ MOU ครับMemorandum of Understanding นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมามีสักขีพยานนะครับมีการถ่ายทอดสดในช่อง11ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านประยกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพลดอนแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับร่วมเป็นสักขีพยานโดยตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบประมาณเนี่ยเป็นคนจัดสรรเงินใช่ไหมครับคนออก allotment กลางทางคือกรมบัญชีกลางเป็นคนเบิกจ่ายเงินหรือ reimbursement แล้วก็จนถึงปลายทางคือหน่วยตรวจสอบนะครับคือคนออดิตเนี่ยนะ

0: ครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นี่นะครับสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.นะครับเราจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการติดตามประเมินผลแล้วก็การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้การกำกับดูแลแล้วก็การตรวจสอบนี่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วเราใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบครับเราเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการปิดช่องว่างการทุจริตที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นว่าถ้าท่านทางปปช.หรือทางปปช.เนี่ยมีข้อมูลโครงการไหนที่มีแนวโน้มการเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับส่งมาที่สำนักงบประมาณเราก็จะมาดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราจะตั้งงบประมาณให้อย่างไรถ้าเรื่องนี้มีความเสี่ยงหน่วยงานได้มีการติดความเสี่ยงเรื่องนี้หรือการหน่วยการได้ทำลดความเสี่ยงเขาเรียกว่า risk mitigation หรือทำ risk management ในเรื่องความเสี่ยงหรือยังที่ตอบโจทย์ที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับที่มีคู่มือประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ปปช.ปปช.หรือสตง.อะไรล่ะให้ข้อมูลมาว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงนะโครงการนี้ต้องมีการลดความเสี่ยงหรือการทุจริตนะเราก็จะมาดูพิจารณาตั้งแต่ต้นทางสุดท้ายแล้วครับเราก็เมื่อกี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเราเอา best practice ครับจาก OECD เพราะเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่า OECD ในส่วนของงบประมาณเนี่ยเป็นคอมมิตี้นึงนะครับชื่อ Senior Budgetary Official นะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิกเขาตามที่ท่านนายกประกาศไว้ให้ในปี73นะครับสำนักงบประมาณเองเนี่ยภายในปีนี้ครับปี69นี่ครับก็จะทำเรื่องนี้ให้ตอบโจทย์ทาง OECD ให้ชัดเจนในเรื่องของทั้งเรื่องของ initial memorandum ที่เราส่งแล้วแล้วก็เรื่องของ technical review ทีนี้เราจะหยิบเข้ามาใช้เลยตั้งแต่เรายังไม่เป็นสมาชิกนะครับในเรื่อง best practice ของ OECD ที่จะลดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้นี่นะครับก็คือการทำ open budget ครับที่แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบเปิดครับเราเรียก open budget ด้วยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณทุกขั้นตอนแบบ real time นะครับให้ประชาชนให้ภาคสังคมรวมถึงผู้กำหนดนโยบายสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหลักของเราที่จะใช้ในการขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ New E-Budgeting ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีกสัก2เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่เราไม่รอแล้วเสร็จนะครับเราหยิบมาใช้ในบางโครงการอย่างเรื่องอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับเงินกู้พรก.เงินกู้สี่แสนล้านเนี่ยก็จะเอา New E-Budgeting มาใช้ครับเพื่อให้เปิดเผยตั้งแต่ต้นทางว่าคำขอที่หน่วยงานจะขอใช้เงินกู้เนี่ยมีอะไรบ้างคณะกรรมการกลั่นกรองจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อจัดสรรแล้วเราก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าจัดสรรแต่ละโครงการแต่ละรายการเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: มีการติดตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการแต่ละรายการอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่เราจะใช้ในการดำเนินการเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นแนวทางการป้องกันการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ในกระบวนการงบประมาณตั้งแต่ต้นทางเลยครับ
1: ครับนี่คือแนวทางการป้องกันการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกรณินทร์การจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องวิกฤตพิษสุนัขบ้านะครับแม้หน้าร้อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับยังอยู่ในหน้าร้อนอยู
2: ่อ
1: ย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับรอยข่วนเล็กๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตนะครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเดือนพฤษภาคมก็มีสถิติมาฝากกันฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฮะก็เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจนะครับนี่คือข้อมูลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว5รายครับ5รายใน5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างก็มีระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากนะครับดูอย่างนี้ครับสถิติปี68นะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า7รายปีที่แล้วทั้งปี7รายแต่ปีนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งปีเลยครับต้นเดือนพฤษภาคมมียอดพุ่งมา5รายแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เออจึงมีแนวโน้มว่าอาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
2: ครับ
1: ปีที่แล้วทั้งปี7รายปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งปีมีมาละ5ราย
2: ครับ
1: นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องจับตามองคืออะไรนะครับนั่นคือว่าไม่ใช่ปัญหาแค่คนนะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆด้วยนะครับจะต้องอยู่ในความมีสติไม่ประมาทนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ครับถูกสัตว์กัด ควรแล้วก็ไม่ไปฉีดวัคซีนเหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมโดนแมวควร
2: ครับ
1: โดนหมางับงับเล็ก
2: ๆ
1: เออก็นึกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรเอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็ไปแล้วเออที่ไหนได้ครับ
2: เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลย
1: ครับตายเลยนะครับ
2: ครับ
1: เออตายเลยนะครับ
2: แต่รักษาไม่ได้ด้วยนะ
1: ใช่นะฮะตาย 100% ฮะ
2: ครับ
1: จำไว้เสมอนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย
2: ครับ
1: แต่ป้องกันได้ 100% หากคุณและคนใกล้ชิดถูกหมาแมวกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลทำอย่างนี้ครับ 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่ทันทีหลายๆครั้ง 2. รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดนะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดห้ามขาดแม้แต่เข็มเดียวนะครับและที่สำคัญฮะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงฮะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีนะฮะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
2: ครับเราไปต่อกันที่ในส่วนของคุณทักษิณไหมครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่จำคุกมาจำที่อยู่ที่เรือนจำนะครับมานานกว่า8เดือนนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีการปล่อยตัวพักโทษนะครับซึ่งก็ยังคงจะต้องมีการติดกำไร EM นะครับเพราะว่าในส่วนของการรับโทษเนี่ยก็ยังคงมียาวนานไปจนถึงช่วงเดือนกันยาเลย
1: 9กันยายน
2: พ้นโทษ9กันยายน
1: เหลือ4เดือน
2: ครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการปล่อยตัวเนี่ยทางคุณทักษิณเองนะครับก็ได้มีไปที่สำนักงานคุมประพฤตินะครับที่กรุงเทพมหานครหนึ่งเพื่อที่ไปติดกำไร EM
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เดินทางกลับที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยช่วงเวลา9โมงนั่นเองครับเมื่อวานนี้นะครับ
1: เงื่อนไขการพักโทษมีทั้งหมด11ข
2: ้อครับ
1: 11ข้อเนี่ยมีข้อที่น่าสังเกตเพียง1ข้อนะฮะคือข้ออื่นๆเนี่ยก็คือว่าต้องประกอบอาชีพสุจริตปฏิบัติตามคำแนะนำห
2: ้
1: ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตห้ามติดต่อกับผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติคบหาบุคคลที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำอันนี้น่าสนใจ
2: ครับ
1: คบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำใครคือคนที่มีความเสี่ยงนะฮะนะฮะแล้วข้อ6เนี่ยน่าสนใจ
2: ครับ
1: ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเป็นยังไงฮะ
2: ก็คือต้องทำถูกกฎหมายใช่ไหมครับหรือยังไง
1: คือผมกำลังมองว่าม
2: ันกว้างนะ
1: ไปประพฤติตนเสื่อมเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้าง
2: ครับ
1: แต่เงื่อนไขใดๆเนี่ยผมมองนะใน4เดือนเนี่ยคุณทักษิณก็คงมีความสงบเรียบร้อยสงบเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าอย่างเงียบๆนะฮะแต่ว่าพลพรรคคนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ได้แบบนั้นนะ
2: ฮ
1: ะเพราะท่านถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงนะฮะก็เป็นที่เคารพสักการะก็คงมีกลุ่มการเมืองนั่นแหละแวะเวียนไปหาท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้แล้วก็เป็นที่เคารพนะฮะของกลุ่มการเมืองพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ก็เราก็คงได้เห็นภาพการเมืองเหล่านี้กันนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องจับตามองนะฮะก็คือเรื่องของคดีคุณทักษิณ
2: ครับ
1: ยังมีอยู่นะครับแม้คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษในห้วงของวันที่9กันยายนแล้วเนี่ยยังมีคดีมาตรา112
2: ครับ
1: 112เนี่ยอยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็อะไรๆต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องจับตามองสำหรับคดีของคุณทักษิณส่วนคดีของบุตรสาวคุณแพทองธารชินวัต
2: ร
1: แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่คือน้องสาวคุณทักษิณนั่นแหละ
2: ครับ
1: ยังมีสถานะเป็นนักโทษในคดีคำถามคือว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือแล้วนะครับแต่บางทีอาจจะวางได้ไม่เต็มที
2: ่
1: เพราะยังมีความเป็นห่วงน้องสาวที่ยังมีคดีอยู่นอกประเทศอยู
2: ่ ครับ
1: คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัต
2: ร
1: รวมถึงลูกสาวเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังอาจจะมีคดีอยู
2: ่
1: ในศาลเนี่ยต้องดูว่าคุณทักษิณเนี่ยจะดำรงตนอย่างไ
2: ร
1: นะครับเพราะว่าก็น่าจะมีความเป็นห่วงในตัวน้องสาวและลูกสาวที่ยังมีคดีการที่จะให้พ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยก็ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณยิ่งลักษณ์ก็คือต้องรอหมดอายุความ
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วก็ของคุณแพทองธารเนี่ยก็คือตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย
2: ครับ
1: นะครับส่วนจะใช้วิธีการนอกเหนือจากนี้อะไรยังไงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได
2: ้
1: นะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือคุณทักษิณก็ยังมี2เรื่องเนี้ย2 3เรื่องเนี้ยรออยู่นั่นก็คือคดีของคุณทักษิณที่เปิดคดีขึ้นมาใหม
2: ่ครับ
1: แล้วก็คดีของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คดีของลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังคงพัวพันกันอยู
2: ่
1: นะครับนี่อาจจะเป็น3เรื่อง3ปัจจัยเนี่ยที่อาจจะทำให้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะวางมือได้ 100%
2: ครับ
1: ได้นะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะคนก็บอกว่าโอ้คุณทักษิณน่าจะพอแล้วนะครับหลังจากที่เดินออกจากเรือนจำแล้วก็ หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นใน8เดือนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเนี่ยปัจจัยทางการเมืองที่มันยังคงมีอยู
2: ่
1: นะครับ3เรื่องที่ผมได้พูดไปที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องใกล้ตัวประกอบกับเรื่องมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็คนยังต้องการคุณทักษิณอยู่เนี่ยคุณทักษิณจะทำยังไงจะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมาช่วยพรรคการเมืองพ
2: ร
1: รคเพื่อไทยช่วยประเทศชาติและประชาชนอย่างไรมีแนวทางอย่างไรอันนี้ต้องติดตามดูกันนะครับ
2: ครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็มีการเปิดใจถึงกรณีของคุณทักษิณเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีโอกาสไปพบอยู่แล้วหลังจากที่พ้นโทษเนี่ยก็จะหาโอกาสไปพบกับคุณทักษิณนะครับก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นคนที่เคารพกันมานะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณด้วยนะครับก็ไม่กังวลกับบรรยากาศทางการเมืองแล้วก็ระบุว่าต้องมองเป็นบวกนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกก็มองเป็นในเรื่องของการทำเพื่อประเทศชาติประชาชนและก็ต่อให้มีความผิดนะครับสำหรับคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นความผิดที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความคิดเห็นของทางท่านนายกนะครับเป็นสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับส่วนเรื่องข่าวลือนะฮะพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งข่าวไทยนะครับจริงนะฮะแต่ว่าไม่พบการติดเชื้อในมนุษย
2: ์คือ
1: สายพันธุ์ใหม่มีแต่ว่ามันยังไม่ร้ายแรงและยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะครับ
2: ความเสี่ยงน้อยด้วย
1: ครับ
2: นะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกับบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บันทึก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพรก.กู้เงิน400ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
13: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
13: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
14: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนบริดจ์
15: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
5: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
16: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15:07 น.รายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-0

0: ให้มันจากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ถุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันค่ะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะในวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะจันทร์ถึงศุกร์ณช่วงเวลานี้นะคะที่ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:15 นาทีนะคะบรรยากาศที่ระนองนี่ยังเป็นฟ้าหลัวนะคะแต่ก็ยังมีแสงแดดอ่อนๆนะคะที่เล็ดลอดผ่านก้อนเมฆเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายงานอากาศนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะในทุกๆเช้านะคะเป็นประจำทุกเช้าเลยก็จะเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะคะ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะคะลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่11นะคะเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ในเวียดนามค่ะขนาด 3.1 และขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะและขนาด 2.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวและทุกเหตุการณ์ที่ได้สรุปให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันเรามาดูนะคะว่าในวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะในเช้าวันนี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะวัดได้ 24.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 35.1 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณที่มีปริมาณฝนสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้ 15.3 มิลลิเมตรที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะทางทะเลอันดามันมีคลื่นนะคะแล้วก็ต่ำกว่า1เมตรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังสรุปในเรื่องของรายงานอากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับรถพุ่มพวงนะคะท่านผู้ฟังในการคิกออฟของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมมีการคัดเลือกรถพุ่มพวงเพราะว่าในการโครงการไทยช่วยไทยนี่ก็จะมีการขับเคลื่อนในหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกานะคะที่ว่าการอำเภอทุกที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในพื้นที่ของระนองเองนะคะเมื่อวานก็ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงและจะเตรียมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงก็มีเป้าหมายที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ออกจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงส่งตรงถึงประชาชนระดับหมู่บ้านทีเดียวนะคะที่จะทำให้สามารถเข้าถึงชุมชนทั่วประเทศแล้วก็มีกำหนดคิกออฟพร้อมกันในวันที่15พฤษภาคมนี้ติดตามข่าวสารกันนะคะว่าในจังหวัดที่ท่านอยู่รถพุ่มพวงจะเริ่มคิกออฟในพื้นที่ใดกันนะคะก็เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันค่ะเป็นการลดภาระค่าครองชีพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคาดข่าวมาคุยนะคะ
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกคือการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 สรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

0: งการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐ

0: ของคัดข่าวมาคุยนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะลงในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะในช่วงแรกเราก็ได้คุยในเรื่องบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดระนองกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็ไปกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองพบรอยพายกว้างกว่า2เมตรเป็นไข่ดี96ฟองต่อสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลของจังหวัดพังงานะคะซึ่งในการพบครั้งนี้นะคะก็จะมีไข่ทั้งหมดคือ110ฟองเป็นไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองนะคะก็เป็นปรากฏการณ์การวางไข่นอกฤดูกาลนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนสะท้อนถึงการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์หายากนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้ท้องทะเลพังงายังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเต่าทะเลกันต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเกมส์นะคะท่านผู้ฟังโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดที่สนามปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะคะการแข่งขันครั้งนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพื่อส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยของประชาชนนะคะได้หันมาออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมปลูกฝังคุณธรรมของการกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะซึ่งการจัดแข่งขันก็มีตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมณสนามกีฬาต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุจากการแข่งขันบางประเภทกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมส์ที่จังหวัดพัทลุงค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นปิดท้ายกันตรงนี้นะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เชิญชวนนะคะไอเดียดีมีรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ชวนประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรกันด้วยนะคะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้เลยเชิญชวนคณะครูนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะร่วมส่งผลงานกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารด้านเครื่องสำอางด้านยาปลอดภัยในชุมชนนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะสักครู่เดียวค่ะ
1: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

0: อังคารก็จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานางสาวพมรินทร์โชคสุทินสกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็เรานานๆเราจะได้เจอกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่มีภารกิจเยอะแยะทีเดียวซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าจะเกี่ยวเรื่องของการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวนะคะในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะในเรื่องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันแต่จริงๆแล้วมีหลายภารกิจเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนที่คุณพมรินทร์ได้รับผิดชอบดูแลเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องไหนบ้างคะ
1: ค่ะในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะจริงๆเรามีภารกิจงานมากมายทีเดียวเลยนะคะก็แบ่งง่ายๆก็คือจะมี5กลุ่มงานด้วยกันนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าภารกิจหลักของจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเรามีอะไรบ้างนะคะเรามีภารกิจหลักอยู่ใน5กลุ่มงานด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกจะเป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะดูแลในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะกลุ่มงานที่2ก็คือกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยเจาะลึกในภารกิจของในกลุ่มงานนี้นะคะสำหรับกลุ่มงานอื่นๆนะคะก็จะมีกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ค่ะอันนี้กลุ่มงานนี้ก็จะมีภารกิจที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มฝ่ายนึงก็คือจะเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าค่ะซึ่งสำหรับกลุ่มนี้ก็จะมีภารกิจหลักเลยก็คือการดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะสำหรับอีกกลุ่มงานหนึ่งก็คือกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์นะคะก็จะดูแลในระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศในของสำนักงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็งานนโยบายอื่นๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะ
0: ค่ะนะคะท่านก็คงจะได้ทราบกันเพราะว่าทุกครั้งนี่เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในการตรวจนะคะในการสต็อกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทางปศุสัตว์นะคะมีการตรวจสภาพในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี่ก็จะครอบคลุมตรงนี้กันแต่ในวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขาเราจะคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งทำให้เรานึกถึงภาพกว้างๆนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาและการส่งเสริมการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีการนำเอานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์แล้วมาขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะคะ
1: ใช่ค่ะสำหรับภารกิจหลักนะคะของในส่วนของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าภารกิจที่สำคัญหนึ่งเลยเนี่ยในส่วนของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยค่ะจะต้องใช้การขับเคลื่อนนะคะของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งในกลุ่มงานนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาและก็ยกระดับนะคะระบบการผลิตปศุสัตว์ค่ะแบบครบวงจรนะคะโดยการผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์นะคะหรือเป็นการที่นำเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาให้เกษตรกรนะคะได้นำมาประยุกต์ใช้นะคะมาพัฒนาการผลิตของฟาร์มปศุสัตว์ในตนของตัวเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตนะคะรวมไปถึงการแปรรูปและก็การตลาดนะคะเพื่อทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนนะคะให้กับเกษตรกรของเราได้นะคะรวมถึงงานด้านการทำการเกษตรแบบปลอดภัยนะคะรวมไปถึงโครงการพระราชดำริต่างๆด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์นะคะตอนนี้นี่มีอะไรเด่นๆบ้างคะในพื้นที่ของระนอง
1: ค่ะสำหรับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเราเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เรียนรู้นะคะเครือข่ายเครือข่ายด้านปศุสัตว์นะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรนะคะในทุกอำเภอนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งศูนย์นี้เนี่ยก็จะได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็นำความรู้นะคะมาให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะในแต่ละอำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงในรายละเอียดกันนะคะว่าทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่ก็จะเน้น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเลี้ยงสัตว์มาดำเนินการผ่านโครงการต่างๆมีอะไรบ้างคะตรงนี้
1: ค่ะสำหรับสาระสำคัญนะคะของงานส่งเสริมเลยเนี่ยเราเน้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นคุณครูนะคะที่จะนำความรู้ต่างๆนะคะมาให้กับเกษตรกรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยที่เรานำมาให้เนี่ยมันจะต้องมีการมีความเหมาะสมนะคะกับสำหรับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความต้องการของเกษตรกรด้วยนะคะเรานอกจากเราจะพัฒนาในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่แล้วนะคะเรายังพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะที่จะให้เป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ที่สามารถนำความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะไปให้กับเกษตรกรนะคะได้พัฒนาตนเองนะคะสำหรับอีกกิจกรรมนึงก็คือการส่งเสริมอาชีพนะคะแล้วก็ด้านการตลาดค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการตลาดนำการผลิตนะคะเราจะเชื่อมโยงตลาดต่างๆนะคะส่งเสริมการแปรรูปค่ะการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็การทำปศุสัตว์มูลค่าสูงค่ะอีกกิจกรรมนึงนะคะก็คือเป็นโครงการพิเศษนะคะที่เราจะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะโดยนำโครงการพระราชดำรินะคะส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เฉพาะนะคะก็คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะมีความเปราะบางนะคะแล้วก็สนับสนุนการผลิตอาหารปศุสัตว์สำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนะคะเช่นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะของเราก็จะดำเนินการในส่วนของโรงเรียนบ้านในวงนะคะตำบลในวงเหนือนะคะอำเภอละอุ่นค่ะ
0: ค่ะก็เป็นโครงการต่างๆนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เราจะรู้จักว่าสพก.ตรงนี้ก็ทราบมาว่าดังที่น้องพมรินทร์ได้บอกนะคะว่าดำเนินการในทุกๆอำเภอของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ศูนย์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ยกตัวอย่างว่ามีที่ไหนกันบ้าง
1: ค่ะสำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะที่เรียกว่าศูนย์สพก.นะคะเรามีอยู่ในทุกอำเภอค่ะนะคะยกตัวอย่างนะคะในอำเภอเมืองเนี่ยเราจะอยู่ในที่ตำบลบางนอนค่ะของคุณถาวรชนะสุดนะคะซึ่งจุดเด่นของศูนย์นี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็จุดเด่นของคือการใช้พื้นที่ที่มีจำนวนจำกัดนะคะที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างครบวงจรนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่

0: ลูกพืชนะคะซึ่งการทำเกษตรภายในฟาร์มเนี่ยก็จะมีความเกื้อกูลกันนะคะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็เกษตรกรต่างเกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถไปเรียนรู้นะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ที่ตัวเองในฟาร์มของตัวเองได้นะคะสำหรับศูนย์ที่เด่นแล้วก็ดังเลยนะคะที่สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะก็ยกตัวอย่างของน้องอนุรักษ์แซ่ก้างนะคะซึ่งเคยมาออกรายการวิทยุที่นี่แล้วนะคะซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลบางพัดเหนือนะคะภายใต้ชื่อของอนุรักษ์ฟาร์มนะคะกิจกรรมหลักๆของน้องอนุรักษ์เลยเนี่ยของศูนย์สปก.เครือข่ายปศุสัตว์ที่ละอุ่นเนี่ยนะคะก็คือการทำพึ่งโพรงค่ะพึ่งชันโรงนะคะพึ่งโพรงชันโรงนะคะการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดค่ะมีการเลี้ยงหมูแล้วก็มีเลี้ยงโคนะคะซึ่งในศูนย์ของน้องตีเนี่ยค่ะก็จะมีการทำเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็มีความเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ไปดูงานนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยมีองค์ความรู้มากมายค่ะเช่นการทำน้ำส้มควันไม้การทำปุ๋ยหมักนะคะซึ่งศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่มีความครอบคลุมนะคะทำให้เกษตรกรใช่ค่ะให้เกษตรกรที่สนใจนะคะไปดูงานแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จุดเด่นของศูนย์นี้เลยก็ศูนย์นี้เป็นสปก.ดีเด่นระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เข้ารับการประกวดนะคะในการคัดเลือกสปก.ดีเด่นระดับเขตด้วยค่ะของศูนย์ของน้องอนุรักษ์แซ่กั้งนะคะ
1: ค่ะก็ฟังแล้วนี่ก็อยากจะไปนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับอีกศูนย์นึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวของพี่ประภัยเรืองฤทธิ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งท่านนี้ก็เคยมาออกรายการวิทยุที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะศูนย์นี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลนาคานะคะโดยจุดเด่นของศูนย์ของพี่เจี๊ยบประภัยเนี่ยนะคะก็กิจกรรมเด่นของศูนย์นี้ก็คือการเลี้ยงเป็ดไข่ค่ะนะคะแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะก็หลายๆท่านคงจะทราบกันแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไข่เค็มนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะก็ศูนย์นี้ก็ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นศูนย์สปก.ดีเด่นระดับเขตนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์ที่มีได้น่าภาคภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าจังหวัดระนองเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับเขตเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเครือข่ายนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็ดอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ในอำเภอสุขสำราญนะคะค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่ไปดูแลตรงนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะก็ต้องบอกว่าจากการเริ่มนะคะเดินทางมาถึงวันนี้นี่ก็มีความเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถออกสู่ท้องตลาดกันได้ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: โอ้สำหรับในการที่จะพัฒนาศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะคะให้ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยความสำคัญเลยก็คือจะอยู่ที่ตัวของเกษตรกรเองนะคะเจ้าของศูนย์นะคะจะต้องมีความเสียสละนะคะแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ของตนเองตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้ได้นะคะซึ่งในภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะเราก็จะต้องไปในส่วนของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พวกนี้ค่ะให้มีความครบวงจรนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับเกษตรกรต่างๆได้นอกจากนั้นเราก็ต้องนอกจากพัฒนาศูนย์แล้วต้องพัฒนาเจ้าของศูนย์ด้วยนะคะให้มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะขยายนะคะความรู้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการช่วยประคับประคองนะคะให้อยู่ใน เรื่องราวที่จะสามารถทำให้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะ ในเรื่องของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปสู่ผู้บริโภคกันนะคะก็เป็นการยืนยันการันตีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ไปถึงผู้บริโภคตรงนี้นะคะโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองยังมีโครงการอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร
0: ์
1: สมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่จริงๆนี่เราก็จะมองนะคะว่าจะเป็นด้านการผลผลิตเกี่ยวกับเรื่องของพืชสวนไร่นาแต่จริงๆแล้วนี่ด้านการปศุสัตว์ก็

0: เช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่ะสำหรับกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปัดเปลืองนะคะซึ่งเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเราเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะที่จะพัฒนาเกษตรกรนะคะให้เป็นเกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถนะคะที่จะไปพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่ตัวเองมีนะคะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้นะคะซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้พวกนี้ค่ะจะต้องผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็การไปเรียนรู้นะคะก็คือตัวเกษตรกรเองก่อนที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนนะคะก็เป็นหน้าที่หลักของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเลยที่จะต้องพัฒนาตัวแทนหมายถึงเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถพวกนี้ค่ะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีเราจะมีหลายหลักสูตรด้วยกันนะคะที่จะพัฒนาในส่วนของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือเราจะพัฒนาเกษตรกรปกตินะคะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือจากเกษตรกรที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยเราพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสั่งสมความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและก็สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีเกษตรกรหลายๆคนที่มีความรู้แล้วก็เก่งนะคะแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้นะคะเราก็จะต้องมีการฝึกในจุดนี้นะคะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถถ่ายทอดเขย่าองค์ความรู้ของตัวเองเนี่ยออกมาให้กับเกษตรกรรายอื่นได้แล้วก็อีกหลักสูตรนึงค่ะที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆเลยซึ่งปีนี้เนี่ยเราจะพัฒนาในจุดนี้เยอะทีเดียวก็คือพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าราคาสินค้าเกษตรนะคะก็มีประสบปัญหากันทุกๆครั้งนะคะทุกๆครั้งที่มีการจำหน่ายเราก็สอนนะคะให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาตนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้วเนี่ยยังต้องเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เราก็จะมีหลักสูตรนี้ขึ้นมาสำหรับโครงการ Smart Farmer ค่ะ
0: ค่ะสำหรับใน2หลักสูตรนี้คือเป็นการคัดเลือกหรือว่าคือเป็นการยกตัวอย่างพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตรงเนี้ยคือทางเกษตรกรนี้แจ้งความจำนงขอเข้ารับการพัฒนาตรงนี
1: ้ใช่
0: หรือว่าคัดเลือกคะ
1: ค่ะมีทั้งการคัดเลือกแล้วก็เกษตรกรเนี่ยแสดงความจำนงที่จะมาเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะคะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติหรือว่าสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็มีความเสร็จสละแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำไปพัฒนานะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาฟาร์มของตัวเองได้แล้วก็พัฒนาฟาร์มถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะคือสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่หมายถึงว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นเกษตรปราดเปรื่องในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับผู้ที่สนใจได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้กันค่ะเราได้ฟังในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์มาแล้วยังมีในเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีอะไรเด่นๆบ้างคะที่ได้ดำเนินการ
1: ค่ะก็ในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าจากปศุสัตว์นะคะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งได้เริ่มดำเนินการนะคะในส่วนของ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยภารกิจของเราก็คือจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะคะเลี้ยงให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเลี้ยงให้สัตว์ปลอดโรคโตดีนะคะกินอาหารน้อยโตดีโตไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงภารกิจหลังๆเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ต้องเป็นคุณครูสอนทำอาหารด้วยเช่นกันนะคะก็คือโครงการนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกรมปศุสัตว์นะคะให้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์นะคะซึ่งปีนี้เราได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่นะคะซึ่งเราได้สอนการฝึกอบรมในการทำทาร์ตไข่นะคะทำพุดดิ้งฮอกไกโดนะคะแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากไข่นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรดีมากทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้ก็นำผลผลิตภายในฟาร์มอะค่ะมาแปรรูปนะคะนอกจากที่จะมีผลิตภัณฑ์จากไข่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ด้วยเช่นกันค่ะเราก็จะฝึกอบรมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำผลผลิตนะคะ ในฟาร์มของตนเองนะคะนอกจากที่จะขายเป็นผลผลิตที่ได้เลยโดยตรงเนี่ยเราก็มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะคือในการดูแลตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแล้วก็มีผลผลิตนะคะแล้วก็สอนการแปรรูปกันก็เดินทางมาเพื่อตรงนี้แล้วก็ในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนะคะก็ถือว่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงต้นทางของการจำหน่ายกันเลยล่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงตรงนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็คงจะทราบกันว่าในพื้นที่ของระนองนี่ในสภาพภูมิอากาศในหลายๆบริบททีเดียวที่เอื้อต่อการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงเด่นๆเลยตอนนี้มีอะไรคะ
1: ค่ะสำหรับการดำเนินงานในโครงการการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงนะคะก็มีผลิตภัณฑ์2ชนิดนะคะที่เด่นๆเลยก็คือน้ำผึ้งชนโรงนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะไข่เค็มค่ะซ
0: ึ่
1: งจุดนี้ก็จะเป็นอยู่ในของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นะคะ
0: ของคุณปภัยคุณอนุรักษ์
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ในเรื่องของน้ำผึ้งชนโรงนะคะคือตรงนี้นี่ก็ได้มีการขับเคลื่อนกันมานะคะต่อเนื่องทีเดียวมาระนองนี่อย่าลืมถามหาแล้วก
1: ็
0: อย่าลืมถามหาผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดกันด้วยอ
1: ื
0: ่นๆด้วยนะยังมีต้องบอกว่าอื่นๆอีกมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: สินค้าปศุสัตว์ของระนองซึ่งโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ของระนองนี้ก็อยากจะให้น้องพมรินปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ได้ดำเนินการนะคะอย่างไรกันบ้าง
1: ค่ะสำหรับทุกโครงการนะคะสังเกตได้จากที่เราคุยกันนะคะทุกโครงการเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะตั้งแต่การผลิตนะคะการจำหน่ายแล้วก็ถึงการแปรรูปแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ดำเนินการเนี่ยก็เพื่อการสร้างมูลค่านะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพัฒนาอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในอาชีพนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีผลผลิตที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองนะคะได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะก็นี่คือเป้าหมายของกรมปศุสัตว์นะคะขับเคลื่อนโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเนื่องในการที่จะให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลผลิตปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนผลผลิตปลอดภัยนี่ส่งผลถึงผู้บริโภคกันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเข้าสู่ในครัวเรือนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับในเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ในเรื่องของการจัดการอาหารในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆและรวมไปถึงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้การตลาดสำคัญทีเดียวนะคะพอวางแผนการผลิตก่อนแล้วก็นะคะในเรื่องของการดูแลตรงนี้การควบคุมคุณภาพเรียบร้อยก็ในเรื่องของปลายทางในการส่งจำหน่ายกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องพมรินโชคสุทินสกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะที่ได้มาพูดคุยกันถึงภารกิจนะคะที่ได้ดูแลในงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะทำให้เราได้ทราบกว้างขึ้นคือนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการควบคุมการแพร่โรคระบาดแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดทำหมันนะคะการลดการเพิ่มจำนวนประชากรแล้วยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการอันดามันวันนี้นะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะขอบคุณสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจบลงนะคะก็เป็นหน้าที่ของสวทภูเก็ตนะคะช่วงเวลานี้คุณพมรินทร์โชคสุทินสกุลนะคะแล้วก็อภิสราคงมณีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยและยังเสี่ยงต่ำพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
9: แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแท้เช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอวันที่15พฤษภาคมนี้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50รายซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วและจะมีการคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงออกจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยสินค้าชุดเริ่มต้นผู้ค้าจะไม่ต้องซื้อเพื่อให้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนี้ไปจำหน่ายลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและผู้ค้าจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าราคาประหยัดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไลน์กลุ่มไปรษณีย์อำเภอตามมูลค่าที่กำหนดโดยรถยนต์จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750 บาทต่อสัปดาห์ รถสามล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์และรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์ซึ่งสถานีบริการน้ำมันจะจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันตามหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นและจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนโดยใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นจุดจ่ายสินค้าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าไทยช่วยไทยต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ในจุดจำหน่ายทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังโดยใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
12: เทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
13: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
14: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
13: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
14: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาทีร่วมที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับผมในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับผมในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสทภูเก็ตนะครับผมโสทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเช่นเคยนะครับวสุรัตน์วีรศรีนะครับมีการลิ้นพันนิดนึงนะครับผมหรือน้องดิววสุนะครับซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนจะเล่าข่าวกันนะครับเรามาฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวในมันกันครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
3: ก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงแรกนะครับผมของรายการเล่าข่าวน้ำมันกันนะครับเป็นช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งจะนำเสนอข่าวสารนะครับผมจากส่วนกลางและนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับมาเริ่มกันที่ในด้านของความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามธุรกิจโนมินีซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสหนักมากเลยนะครับในโลกโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านฟ้าบ้านแดงทุกบ้านเลยตอนนี้คือกระหึ่มมากนะครับในเรื่องของการปราบธุรกิจโนมินีหรือทุนสีเทานะครับเพราะว่าคนไทยเราก็เจอปัญหานี้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของธุรกิจโนมินีหรือที่ชาวต่างชาติมาเบียดบังการทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพของคนไทยนะครับผมล่าสุดนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยมานะครับว่าวันที่13พฤษภาคมนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ทำการเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติผ่านโนมินีอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังนายกรัฐมนตรีนะครับเพิ่งลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตของเราไปนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อกำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะครับรวมถึงการดูแลให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมทางรัฐบาลนะครับได้มองว่าปัญหาโนมินีนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการถือหุ้นแทนนะครับหรือการจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่กำลังกลายเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลนะครับและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนไทยจำนวนมากก็ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับธุรกิจของประเทศไทยนะครับ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ระบุออกมาว่าจากการตรวจสอบนิติบุคคลในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะครับพบว่ามีนิติบุคคลรวมกว่า 16,811 รายและในจำนวนนี้นะครับเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนมากถึง 11,426 รายหรือคิดเป็นเกือบ 68% เลยนะครับตัวเลขดังกล่าวนะครับทำให้รัฐบาลต้องเร่งตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการไปยังฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการสแกนทั่วประเทศครับไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตสมุยหรือเกาะพะงันเท่านั้นหากพบว่ามีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะครับเพื่อแย่งอาชีพของคนไทยแล้วนะครับหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับพร้อมได้ย้ำชัดเลยนะว่ารัฐบาลไทยนะครับสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องโปร่งใสและสร้างประโยชน์ให้ประเทศเท่านั้นนะครับแต่จะไม่ยอมให้ทุนสีเทาหรือนอมินีนะครับผมเข้ามาหาผลประโยชน์บนแผ่นดินไทยของเราจนกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ครับทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลในการเดินหน้าปราบธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนะครับมาต่อเนื่องกันที่อีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเกี่ยวโยงกันในเรื่องของธุรกิจนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ปราบนอมินีเนี่ยล่าสุดก็มีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทางรัฐบาลนะครับเตรียมออกมาตรการออกมานะครับคือเรื่องของพรกเงินกู้นะครับผมวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยานะครับและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็เริ่มมีทั้งเสียงสนับสนุนนะครับแล้วก็เสียงที่เป็นการตั้งคำถามนะครับผมว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับโดยท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะครับหลังนายกรจาติกวณิชนะครับผมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความกังวลว่าการกู้เงินจำนวนมากนะครับอาจกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศของเรานะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลแต่ในมุมของรัฐบาลนะครับตอนนี้จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อนครับเพราะหลายภาคส่วนนะครับยังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของค่าครองชีพรายได้นะครับการท่องเที่ยวก็กระทบนะครับรวมถึงธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดรองจังหวัดย่อยก็ได้รับผลกระทบหนักมากนะครับทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพรก.เงินกู้คืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายนะครับพิเศษที่รัฐบาลจะใช้ในกรณีที่มีการความเร่งด่วนนะครับผมเพื่อให้สามารถกู้เงินมาใช้แก้ปัญหานะครับผมได้ทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอกระบวนการงบประมาณปกติที่ต้องใช้เวลานานนะครับผมส่วนเงิน400,000 ล้านบาทที่รัฐบาลเตรียมกู้นะครับจะถูกนำไปใช้นะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐบาลนะครับบอกว่าเป้าหมายหลักนะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมและอีกประเด็นที่เป็นพูดถึงกันเยอะๆเลยนะครับคือการนำโครงการไทยเข้มแข็งนะครับในอดีตนะครับผมมาเปรียบเทียบนะครับผมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมของรัฐบาลชุดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วนะครับทั้ง2โครงการก็มีเป้าหมายหลักนะครับผมคือเหมือนกันคล้ายกันนะครับก็คือต้องการให้ฟื้นเศรษฐกิจนะครับและช่วยประชาชนจึงไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับจนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสร้างความขัดแย้งนะครับผมให้กับประเทศชาติของเรานะครับในขณะเดียวกันนะครับยังมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านเพิ่มเติมนะครับโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลนะครับผมของงบประมาณถึง400,000 ล้านบาทแต่ใช้เอกสารชี้แจงเพียง5 หน้าครับฟังไม่ผิดครับ5 หน้านะครับด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบกลับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับผมพร้อมระบุว่าคนที่เคยทำงานจริงนะครับกับคนที่ยังไม่เคยทำงานอาจมองเรื่องการบริหารที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องบอกว่าหลายฝ่ายก็หลายมุมมองนะครับผมก็ต้องดูกันที่ผลลัพธ์แล้วก็ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นหลักนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมประเด็นสำคัญต่อจากนี้คือประชาชนจำนวนมากนะครับกำลังจับตาว่าไอ้ตัวเงินกู้4แสนล้านบาทเนี่ยจะถูกนำไปใช้อย่างไรนะครับโปร่งใสหรือไม่และสุดท้ายนะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงลดความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้จริงแท้มากน้อยจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเงินก้อนนี้ก็คือภาระทางการเงินของประเทศในระยะยาวนะครับที่ทุกฝ่ายนะครับต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าจะเป็นผลดีผลเสียหรือมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนนะครับผมพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อในช่วงที่2นะครับผม
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ช่วงแรกก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเครียดนิดนึงนะครับผมเรามาดูกันที่ข่าวที่เบาลงสักนิดแต่ก็อาจจะยังไม่มากนะครับในเรื่องของที่คนใช้รถ EV นะครับหรือคนที่กำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นจะต้องฟังกันให้ดีนะครับเพราะตอนนี้นะครับรัฐบาลเริ่มขยับแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับผมในเรื่องที่หลังจากการที่มีประชาชนนะครับร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับรถ EV พุ่งเกิน 1,300 ลายนะครับผมแล้วในปัจจุบันนะครับล่าสุดนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เรียกประชุมร่วมกับสคบตัวแทนผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหลังพบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนใช้รถ EV นะครับเจอปัญหาหนักหลายเรื่องเลยนะครับปัญหาหลักที่พบมากที่สุดคือรถชำรุดบกพร่องนะครับรองลงมาก็คือไม่มีคืนเงินจองนะครับผมซื้อรถแล้วราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็วรวมถึงปัญหาเรื่องของการซ่อมที่ค่อนข้างจะล่าช้ากว่ารถน้ำมันปกตินะครับก็คือไม่มีอะไรแล้วก็ศูนย์บริการบางแห่งก็ปิดตัวกันนะผมก็ปิดกันตามๆกันจนทำให้กระทบต่อผู้ที่ต้องการจะซ่อมหรือว่าเข้าศูนย์นะครับผมหลายคนนะครับสะท้อนตรงกันเลยนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของรถเสียนะครับแต่คือการถูกลอยแพเพราะว่าบางบริษัทนะครับปิดกิจการไปนะครับหรือศูนย์บริการหยุดให้บริการนะครับทำให้เจ้าของรถไม่มีที่ซ่อมไม่มีอะไรต้องจอดรถทิ้งไว้เฉยๆนะครับทั้งที่ยังผ่อนอยู่ในทุกๆเดือนนะครับผมก็คือเหมือนเราจ่ายเงินเปล่าๆแต่ว่าของที่ได้มาดันเสียหายแถมไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนจะเอาไปคืนที่ไหนจะทำยังไงให้มันได้กลับมาราคาก็ตกศูนย์ซ่อมก็ไม่มีนะครับก็ทีนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางสคบก็เลยเปิดเผยมาครับว่าจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยปัญหาหลักของการขายนะครับสูงถึง 52% เลยนะครับและยังมีประชาชนจำนวนมากก็ได้กังวลนะครับในเรื่องของส่วนบริการที่อาจจะปิดเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยตรงล่าสุดนะครับที่ประชุมมีมติให้สคบนะครับจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวบรวมข้อมูล EV นะครับทุกยี่ห้อในไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้อได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการรับประกันข้อมูลศูนย์บริการหรือเงื่อนไขการซ่อมแล้วก็ข้อมูลสำคัญอื่นๆอีกนะครับก็ทำให้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลนะครับก่อนที่ประชาชนในปัจจุบันเนี่ยจะทำการตัดสินใจซื้อรถ EV เนี่ยครับผมมาแก้ไขปัญหาในช่วงของวิกฤตพลังงานนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นนะผมว่าการมีอีบุ๊กที่รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลในแหล่งต่างๆที่บางทีอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับผมหรือบางทีก็อาจจะอวยเขาเรียกว่าไงสปอยกันมากเกินไปเหมือนประมาณว่าอุ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นซึ่งการรวบรวมอีบุ๊กของรัฐบาลแน่นอนครับว่าจะต้องมีความเป็นกลางนำเสนอความจริงความถูกต้องนะครับโปร่งใสไม่มีการเอ็นเอียงหรือว่าการใส่สีเพิ่มเติมโอ้ดีอย่างนั้นหรืออันนั้นแย่อันนี้ไม่ดีนะครับผมก็คือเป็นข้อมูลที่จริงแท้นะครับผมแล้วก็รวบรวมอยู่ในที่เดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยนะครับผมในผู้ที่ต้องการจะซื้อรถ EV ในช่วงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเตรียมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งการกำหนดเวลาซ่อมมาตรฐานนะครับการบังคับสำรองอะไรให้เพียงพอโอ้นี่สำคัญเลยเห็นไหมครับแล้วก็การกระจายศูนย์บริการให้ครอบคลุมนะครับผมนี่มันก็สำคัญอีกเหมือนกันรวมถึงนะครับผลักดันสิทธิในการซ่อมหรือ right to repair นะครับเพื่อให้เจ้าของรถสามารถซ่อมรถได้แม้หมดระยะรับประกันแล้วนะครับโหก็จริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการจะซื้อรถ EV ได้มากเลยนะครับก็ถ้าใครที่เร่งๆเอาไว้นะครับว่าอยากจะซื้อรถ EV นะครับผมตอนนี้รัฐบาลก็ได้มาสนับสนุนเป็นแบ็คเป็นซัพพอร์ตให้เราแล้วนะครับก็เริ่มสบายใจได้นะครับผมแล้วก็ตัดสินใจกันดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับเปิดอีบุ๊กของรัฐบาลที่สร้างออกมาหาข้อมูลศูนย์บริการหาข้อมูลการรับประกันอ่านให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจซื้อที่ตรงใจที่เหมาะสมกับประเทศไทยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะครับก็นะครับก็จริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากจะซื้อรถ EV เหมือนกันนะเพราะว่าในปัจจุบันนั้นน้ำมันนะครับผมราคาน้ำมันผันผวนมากเวลาจะไปไหนสักที่นึงนะครับโอ้คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะขับรถขับราออกไปดีไหมนะครับผมการจะไปที่ใดที่นึงเนี่ยต้องตัดสินใจต้องคิดคำนวณว่าอะไรทำยังไงให้คุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าเรามีรถ EV เนี่ยมันประหยัดพลังงานมากๆเลยบางทีเดินทางไปต่างจังหวัดเราง่วงอยากพักระหว่างทางเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์นะสตาร์ททีนึงไว้สักครึ่งชั่วโมงลองดูสิค่าน้ำมันขึ้นโอ้โหน้ำมันลดหวบเลยแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากจะเป็นในเรื่องของที่ประหยัดพลังงานแล้วอ่ะประหยัดเงินของเราแล้วยังเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดไปด้วยอีกนะครับคือไม่มีเขาเรียกว่ามลพิษมลภาวะนะครับผมคือแบบมันเป็นพลังงานสะอาดซึ่งช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือมีดีหลายด้านมากนะครับผมซึ่งรัฐบาลได้ออกมาเขาเรียกว่าเพิ่มเติมสนับสนุนซัพพอร์ตคนที่จะซื้อรถ EV ในปัจจุบันแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะมาที่ประเด็นนึงนะครับที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะที่พี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกหลังจากที่ผลไม้หลายชนิดนะครับเริ่มออกสู่ตลาดจำนวนมากเลยนะครับแต่ว่าราคาบางตัวดันน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะมังคุดนะครับล่าสุดนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์นะครับพ.พันธ์สุทธิวัฒนะนะครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับเพื่อหาแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับคือรัฐบาลต้องการดึงสถาบันการศึกษานะครับเข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นไม่ใช่ให้มหาวิทยาลัยนะครับทำหน้าที่แค่ด้านการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวครับเพราะมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้นะครับงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาช่วยเกษตรกรได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในผมการแปรรูปการบริหารจัดการต้นทุนหรือแม้แต่การช่วยหาตลาดรองรับผลไม้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับเปิดเผยว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการนำงานวิชาการและโมเดลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเฉพาะในเรื่องของมังคุดเนี่ยที่ตอนนี้ยังมีปัญหานะครับผมด้านราคาอยู่และมีความกังวลนะครับว่าเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้นะครับอาจจะทำให้ราคาที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่แล้วลดลงไปอีกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับหากไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละครับ ก็ต้องบอกว่าจันทบุรีก็ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจนะครับผมผลไม้สำคัญของประเทศไทยของเราเลยนะครับเพราะเป็นแหล่งผลิตทั้งทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยและผลไม้ส่งออกอีกจำนวนมากนะครับดังนั้นหากราคาผลผลิตตกต่ำก็จะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจำนวนมากตามไปด้วยครับซึ่งแนวทางที่รัฐบาลกำลังพยายามทำตอนนี้นะครับคือการเชื่อมภาคการศึกษานะครับอย่างที่บอกไปนะครับรวมถึงภาครัฐแล้วก็ภาคเกษตรนะครับผมเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับผมจับมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาเพิ่มวิธีดูแลเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยนะครับแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรมีตลาดที่มากมั่นคงมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับผมรวมถึงเขาเรียกว่าสามารถมั่นคงในระยะยาวได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ารัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในหลายส่วนอยู่นะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างถูกจุดนะผมว่าสำหรับผมนะครับเพราะว่าการที่สถาบันการศึกษาได้คือเขาเรียกไงอะครับสถาบันการศึกษามันเป็นแหล่งเรียนร่วมเพชรที่ยังไม่ได้ผ่านการเจียนัยแล้วก็มีที่ผ่านการเจียนัยมาแล้วนะครับผมการใช้องค์ความรู้งานวิจัยต่างๆที่ได้ประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพที่มีอยู่นะครับซึ่งบางทีอ่ะคนหรือว่าไม่มีใครได้รับทราบรับรู้ถึงนวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เรานักศึกษาเรานักเรียนครูอาจารย์นะครับผมได้ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีใครรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรานำองค์ความรู้ต่างๆจากสถาบันการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆในจังหวัดเนี่ยผมว่านะครับผมมันจะเป็นการดึงทั้งศักยภาพของฝั่งสถาบันการศึกษาเองแล้วก็เกษตรฝั่งการเกษตรเองนะครับผมมาผนวกกันให้มันมีประสิทธิภาพถึงขั้นสูงสุดกันเลยนะครับเป็นการพัฒนาแนวทางใหม่ๆนะครับผมในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตรนั่นเองนะครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าจบไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

0: กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: มิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมช่วงนี้นะครับไปติดตามข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันของเรากันนะครับซึ่งเกิดขึ้นในรอบวันที่ใกล้กันนะครับผมที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจในกลุ่มจังหวัดของเรานะครับมาเริ่มกันเช่นเคยครับที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการคอนโดมิเนียมครับเดอะเบสเชิงทะเลนะครับอำเภอทหลางก่อนเตรียมเปิดโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้านะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ซื้อนะครับนักลงทุนและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับโดยท่านกองนายกองเอกอดุลชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสำนักงานที่ดินสำนักงานธนารักษ์และฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในโครงการอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับโครงการ The Base ไม่แน่ใจว่าอ่าน The Base หรือ The Base นะครับผมเชิงทะเลนะครับเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง8ชั้นจำนวน2อาคารนะครับรวมทั้งหมด341ชุดนะครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งสระว่ายน้ำระบบควบคุมอาคารนะครับผมห้องพักขยะนะครับผมแล้วก็จุดรักษาความปลอดภัยทางจังหวัดระบุว่าขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าก่อสร้างแล้วประมาณ 90% ครับและอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบความพร้อมก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมภาครัฐจะต้องลงมาตรวจสอบรายละเอียดขนาดนี้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีความสำคัญที่สุดในประเทศของไทยเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านพักเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจนะครับผมเป็นจำนวนมาก

ท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจมีเม็ดเงินหมุนเวียนขนาดนี้ครับผมมันจะไม่แปลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโครงการใดนะครับผมที่ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกยังไงเอกสารหรือว่าการก่อสร้างเนี่ยรวมถึงการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดนะครับผมอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดของภูเก็ตหรือว่าโซนจังหวัดใกล้เคียงกันเลยนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับผมนอกจากเรื่องของตัวเม็ดเงินสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในตลาดอสังหาริมทรัพย์คือความเชื่อมั่นนะครับถ้าความเชื่อมั่นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ถูกลดลงไปหรือขาดความเชื่อมั่นตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับผมบอกเลยว่าจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตรวจสอบครั้งนี้นะครับจึงต้องครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขออนุญาตก่อสร้างการแบ่งแยกห้องชุดการประเมินราคาทรัพย์สินนะครับไปจนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทุกๆด้านเลยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมนายท่านนายกองเอกอดุลชูทองนะครับก็ได้มาย้ำนะครับว่าหากผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบนะครับก็จะช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุญาตนะผมการขออนุญาตจากภาครัฐเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับลดปัญหาข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องในอนาคตขออภัยครับ อีกมุมนึงนะครับเรื่องนี้สะท้อนว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับกำลังพยายามรักษามาตรฐานนะครับผมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ครับเพราะที่ผ่านมานะครับภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีเม็ดเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับสูงมากสูงจริงๆครับทั้งจากนักลงทุนไทยเองก็โอ้โหบอกเลยว่าเม็ดเงินมหาศาลพอยิ่งมีชาวต่างชาตินะครับผมที่เข้ามาลงทุนในส่วนนี้นะครับอย่างถูกกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเม็ดเงินโหแบบหมุนเวียนในจังหวัดภูเก็ตของเราเยอะมากๆจริงๆนะครับฉะนั้นนะครับผมการตรวจเข้มก่อนโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าการทำธุรกรรมหรือดำเนินการต่างๆนะครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อครับรวมถึงช่วยรักษาภาพลักษณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ดีนะผมในภูเก็ตของเราเนี่ยดีมากๆในระยะยาวนะครับผมก็จะช่วยให้ทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างดีนะครับผม อีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจครับสำหรับการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในช่วงราคาสินค้าอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยครับเตรียมคัดเลือกรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อ นำสินค้าราคาประหยัดกระจายสู่ชุมชนโดยตรงนะครับโดยวันนี้นะครับที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมคัดเลือกรถพุ่มพวงระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนครับสำนักงานขนส่งจังหวัดรวมถึงผู้แทนจากทั้ง3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตของเราโครงการนี้นะครับเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการนำสินค้าราคาประหยัดนะครับผมไปให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายก็คือส่งถึงมือถึงหน้าบ้านถึงแถวบ้านของทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ร้านค้าที่เขาเรียกไงราคาของราคาถูกนะครับยังเข้าไม่ถึงนะครับสำหรับรถพุ่มพวงนะครับหลายคนอาจจะคุ้นภาพรถกระบะที่ตระเวนขายของสดของแห้งนะครับและสินค้าอุปโภคบริโภคตามชุมชนนะครับซึ่งรัฐบาลครับมองว่ามันเป็นช่องทางที่สำคัญนะครับผมที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้จริงเพราะเข้าถึงคนในพื้นที่ได้โดยตรงเลยนะครับในการเปิดรับสมัครนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 1-7 พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยอำเภอทลางนะครับผมมีผู้สมัครมากที่สุดขึ้นเป็นประวัติการเลยนะครับรองลงมาก็คืออำเภอเมืองภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็อำเภอเมืองกระทู้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่มีทั้งเรื่องของการรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือฝ่ายปกครองเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับแล้วก็สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งงานนั่นเองจังหวัดภูเก็ตนะครับเตรียมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับพร้อมชี้แจงเรื่องพื้นที่การวิ่งรถการรับสินค้ารวมถึงการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับรถพุ่มพวงนะครับที่เข้าร่วมโครงการ
ขอไปครับนอกจากนี้รถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะครับยัง

ต้องติดป้ายโครงการอย่างชัดเจนแสดงราคาสินค้าให้ประชาชนตรวจสอบได้นะครับรวมถึงต้องจำหน่ายสินค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างต่อเนื่องครับถือเป็นหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลนะครับพยายามใช้เครือข่ายการค้าขายนะครับระดับชุมชนเข้าช่วยลดภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็กระจายสินค้านะครับจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังเป็นวิกฤตในด้านของพลังงานเอ่ยภาระค่าครองชีพเอ่ยอย่างแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีอีกแล้วนะครับสำหรับผมจริงๆนะครับเพราะบางคนอย่างที่ผมบอกเลยจะออกเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับผมค่าน้ำมันก็แพงแพงนะครับผมการที่จะเราจะแบบเดินทางไปไหนสักที่ก็ต้องคิดฉันจะไปตรงไหนให้มันคุ้มค่าที่สุดการที่เรามีรถพุ่มพวงอย่างที่โครงการได้จัดนะครับเข้ามาหาเราโดยตรงเนี่ยนอกจากจะประหยัดเขาเรียกว่าพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของเราแล้วก็ประหยัดเงินของเราแล้วเนี่ยยังช่วยประหยัดเวลาด้วยเราเขาเรียกไงมีเวลาในการทำอย่างอื่นในชีวิตนะผมในขณะที่รถพุ่มพวงกำลังมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้ไปด้วยนะครับผมก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะครับมาอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วไม่ได้หาข้อมูลมามากมายนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยสบายเมื่อกี้ที่แบบมีการท้าชมกันชิวอะไรเงี้ยทำให้ผมคิดถึงเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้มากเลยที่ว่าข่าวอาจจะยังออกไม่มากแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับผมไวรัสตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไวรัสที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมเพราะว่าพบการเขาเรียกพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ครับผมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็จะอาจจะเห็นภาพซ้อนทับกับช่วงโควิดนะครับผมตอนนี้นะครับจริงๆแล้วของประเทศไทยเรานะครับอยู่ในโซนสีเหลืองคือต้องเป็นเฝ้าระวังแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวไวรัสฮันตาที่เข้าใกล้เราที่สุดคือประเทศสิงคโปร์นะครับผมยิ่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยการเดินทางจากสิงคโปร์มาภูเก็ตนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีการเดินทางค่อนข้างจะบ่อยและเยอะนะครับผมแล้วสิงคโปร์ก็เป็นเกาะเล็กๆเหมือนเรานี่แหละทำให้ตัวไวรัสอาจจะเขาเรียกไงแพร่กระจายกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นครับอยากทุกท่านนะครับเฝ้าระวังการเดินทางไปไหนมาไหนในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าอาจจะทำให้เราติดไวรัสตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะครับการรักษายังไม่สามารถรักษาได้นะครับผมหรืออาจจะมีแนวทางรักษาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็ม 100% นะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีแนวทางในการป้องกันและรักษาเรื่องของไวรัสฮันตาตัวนี้นะครับผมอย่างไรบ้างนะครับโอเคเรามาต่อกันที่จังหวัดต่อไปกันเลยนะครับที่จังหวัดระนองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในโกดังอำเภอเมืองระนองบูรณาการหลายหน่วยงานเลยนะครับผมในการตรวจเข้มนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2519นะครับจังหวัดระนองบูรณาการหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองระนองหลังมีการขยายผลตรวจสอบต่อเนื่องนะครับจากที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่จังหวัดระนองก่อนหน้านี้จุดที่เข้าตรวจสอบคือโกดังสินค้านะครับภายในซอยระนองพัฒนา 2/5 นะครับโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทีมนะครับผมหน่วยงานต่างๆเข้าลงพื้นที่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าการตรวจครั้งนี้นะครับเป็นการตรวจสอบในเรื่องของสินค้าเอ่ยการดำเนินกิจการเอ่ยรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในหลากหลายด้านนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดการพบนะครับผมสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่าหนีภาษีหลากหลายล้านบาทเลยนะครับผมจำนวนหลายล้านบาทเลยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ระบุว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เร่งขยายผลหากพบการกระทำผิดนะครับต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับผมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายจังหวัดชายแดนก็ต้องเรียกไงครับเริ่มเข้มงวดกับการตรวจสินค้ามากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้านำเข้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริโภคนะครับเพราะหากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาก็อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงเลยนะครับขณะที่จังหวัดระนองเองก็ถือเป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญด้านการค้าขายชายแดนนะครับผมแล้วก็การขนส่งสินค้านะครับทำให้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับล่าสุดรองผู้ว่าพังงานะครับผมได้ลงพื้นที่เขาหลักเตรียมรับมือฤดูฝนเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับ
เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดพังงาลงพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนนะครับหลังหลายพื้นที่เริ่มกังวลปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งที่ผ่านมานะครับเคยส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชนเองนะครับผมการจราจรด้วยแล้วก็รวมถึงภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับโดยนายบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ผู้บริหารนะครับผมเทศบาลตำบลคึกคักนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขาหลักอย่างละเอียดเลยจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีหลายจุดนะครับมีปัญหาวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางแล้วก็ตะกอนดินสะสมภายในร่องระบายน้ำนะครับทำให้น้ำระบายได้ไม่ทันโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เหมือนจริงๆก็เป็นเหมือนทุกๆจังหวัดแหละครับการที่มีอะไรกีดขวางลำน้ำหรือว่าทางระบายน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้การถ่ายทีไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านนะครับผมก็เป็นกันทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะยิ่งที่เราจะเขาเรียกไงช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมในช่วงที่จะไปสู่ฤดูฝนรวมถึงช่วงที่มีพายุฤดูร้อนที่ผ่านมานี่ครับทำให้เราจะต้องเร่งเครียดตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิด อุทกภัยต่างๆขึ้นนะครับทางจังหวัดพังงาเองก็ระบุว่านะครับหลังจากนี้จะเร่งบูรณาการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขในจุดเสี่ยงต่างๆให้เร็วที่สุดเพื่อลดกระทบต่อประชาชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอีกมุมนึงนะครับเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าหลายจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ก็ได้มีการเริ่มเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนล่วงหน้ากันนะครับเพราะหากระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมก็อาจจะกระทบทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเดินทางอย่างที่ได้บอกไปนะครับรวมถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลสำคัญได้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำคัญจริงๆนะครับผมเป็นปัญหาที่ทุกจังหวัดเจอเลยนะครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้าง นะครับผมกระบี่นะครับได้เปิดประชาวิจารณ์สร้างเขื่อนกันตะลิงนะครับผม90ล้านเตือนนะครับผมหาชาวบ้านไม่เห็นด้วยงบอาจจะถูกตีกลับได้ครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับจังหวัดกระบี่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครับประชาชนเป็นครั้งแรกนะครับผมของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงริมคลองกระบี่ใหญ่วงเงินกว่า90ล้านบาทครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ครับเห็นไหมล่ะครับทุกจังหวัดเลยตอนนี้เร่งดำเนินการในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมนะครับด้านนายเอกชัยกิตติธารกุลเลขานุการส.ส.กระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นแทนนายกิตติธารกุลส.ส.กระบี่นะครับผมระบุว่าปัจจุบันนะครับของกระบี่ใหญ่ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิงนะครับต่อเนื่องเลยกระทบต่อทั้งพื้นที่ที่ดินเอกสารสิทธิ์ของประชาชนนะครับหาไม่เร่งแก้ไขอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้นในอนาคตครับโดยนายเอกชัยนะครับได้ย้ำว่าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือประชาวิจารณ์ไม่ผ่านนะครับงบประมาณกว่า90ล้านบาทตัวนี้ครับอาจจะถูกส่งคืนสำนักงบประมาณนะครับผมและอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตอาจจะต้องหยุดชะงักไปนะครับจึงขอประชาชนนะครับร่วมพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบนะครับผมแล้วก็มองถึงประโยชน์ในระยะยาวของพื้นที่เป็นสำคัญครับโอ้วันนี้ข่าวเยอะจริงๆนะครับผมอ่านจนถึงเวลาเนี่ยได้เวลาเลยนะครับผมก็ต้องรีบลาทุกท่านไปก่อนนะครับจริงๆแล้วอยากจะอยู่กับทุกท่านนานกว่านี้นะครับผมขออนุญาตลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมวัสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่หนูรีนะครับผมที่คุมเครื่องให้ผมอยู่ในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับในกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
9: นายสินทศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบอันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะปู่จังหวัดตราดของไทยนายสิงห์ศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราดเกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
10: นายกฤตอุตตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราดเกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในระดับขั้นตอน ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลสเปนเน้นย้ำว่าได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตากระทรวงสาธารณสุขสเปนออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาหลังมีรายงานพบชาวอเมริกัน1รายและชาวฝรั่งเศส1รายที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honeyus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาและท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสเปนยังอ้างว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาชาวฝรั่งเศสเริ่มมีอาการป่วยระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีอาการขณะอยู่บนเรือสำราญ MV Honduras ส่วนผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไม่ได้แสดงอาการใดๆระหว่างที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐกาบูเวดีทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแทะรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
11: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
12: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
13: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
12: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
13: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: กีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้สุราษฎร์มาเชียร์ให้มัน
15: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
16: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
15: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
16: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
15: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
11: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วน ร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
17: FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้กฎคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเข้าร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผลไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพ.ร.บ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกฎไกหลักที่จะมาสร้างเสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้งเป้าค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไป
นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพรบผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
0: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
0: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
0: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะเห็นว่าเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ละค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบกันบ้างในส่วนของหลังพรก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่แหละค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะของผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและก็ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงของใกล้เปิดภาคเรียนนะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งก็ครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะ นะคะรวมไปถึงการแสดงสลากสินค้าที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหรือจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาเองนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงา นะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มัน

0: รดอย่าว่างแต่ถึงเรียวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คทางอ่ะ
2: เช็คเช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกที

มาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะหนุนเกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำราญค่ะของนายสำราญสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละเล็กละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลกุรบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้อันคลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าภายใต้อันคลอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันคลอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันคลอสกัน
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะกูจังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอร์สเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกษรีสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที่
6: นายจักริดฝั่งชุนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพท.เปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเขยื้อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นปฐมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วย ขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นดาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
8: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มนึงของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มนึงทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แทะเป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์ฟันแทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์ฟันแทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
12: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเอ็ดด้าเตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางเอ็ดด้าจึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของเอ็ดด้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและจะทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเขาตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบวันโพลิสให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
14: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,200,000 ไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลคร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับบล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นจะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
16: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
17: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
16: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญMV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้ รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตอร์เต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
20: ถ้าพูดตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เฮนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
19: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเทลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุศรด้านทัศพงศ์กบลปัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทย โดยฮัทพงศ์จะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1ต่อ2เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก7ต่อ10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพาราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3จากชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพาราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบาเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour ซีซั่น2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปัณวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปัณวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy พร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวด์สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour ซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวีเวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับคู่ปรับเก่ารุงอูมาคานแชมป์โลกวัน MMAรุ่นเฮฟวีเวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในฐานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 20:30 น.นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ4 European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติสมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: พามาจับไต AI

0: ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: 2534-7533ถึง37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทยrtaraf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี จากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิงหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
3: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มงดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วกเรายอดนักดื่มฟังลุงจะบอกสูตรของการดื่มเหล้าจำไว้ให้ดีนะ
1: มีอะไรมั่งลุง
0: 1กงนงนุษ2กงพุทธวาจา3กงกำลังดี4กงเริ่มบ้า5กงเริ่มเมา
1: ลุงแล้วสูตรจีบสาวๆล่ะ
0: เอ้ยจีบสาวไม่เกี่ยวกับสูตร
1: เอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะ
0: มันเกี่ยวกับมือไวใจกล้าหน้าด่านต่างหากพอปากพูดปั๊บมือจับปุ๊บไปเลย
1: แล้วเขาไม่ว่าอะไรหรือลุง
0: ไม่ว่าหรอกอย่างดีเขาเอาขวานฟันหน้าเราโป๊ะนั่นแหละ
1: เฮ้ยงั้นเอาสูตรของลุงวางไว้อย่างเก่าแล้วผมไม่เอาหรอก
0: ไม่เอาเลย
1: ครับ
0: แล้วไป

0: ลูกหลานทุกคนโปรดฟังทางนี้
1: อะไรลุง
0: ใครทำดีก็ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หากใครทำชั่วก็ตกนรกไป
2: แล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าสวรรค์นรกมีจริง
0: รู้สิเพราะว่าลุงระลึกชาติได้นะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาหลายรอบแล้วรู้ไหมอยู่บนสวรรค์แค่หนึ่งปีสู้ไม่ไหวลำบากเหลือเกินอยู่นรก5ปีก็ยังชั่วหน่อยฮะ
3: สงสัยลุงจะบ้ามั้งเนี่ยเขามีแต่อยู่สวรรค์สบายอยู่นรกลำบากลุงอยู่สวรรค์ลุงว่าลำบากลุงทำอะไร
0: เองอย่าเถียงนี่อยู่บนสวรรค์ลุงเป็นเทวดาพอค่ำลง6โมงเย็นก็เอากระจาดใบใหญ่ใส่ดาวแล้วก็มาห้อยบนท้องฟ้ากว่าจะเสร็จก็ตีหนึ่งตีสองพอเสร็จก็เอากระจาดเปล่าไปเก็บดาวอีกกว่าจะเก็บดาวเสร็จก็6โมงเช้านุ่น
3: ลุงเนี่ยนะ
0: เออต่อจากนั้นก็ลากดวงอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นมันหนักขนาดไหนคิดดูดิ
3: ครับ
0: พอถึง6โมงเย็นก็เอากระจาดใส่ดาวมาห้อยบนท้องฟ้าอีกเลยทำอยู่อย่างนั้นแหละตลอดปีลำบากชิบ
2: โอ้โหแล้วอยู่นรกล่ะลุง
0: อยู่นรกเหรอ
3: ครับ
0: อยู่นรกสนุก
3: สนุกไง
0: อ้าวคนมันอยู่กันเยอะนี่ทำอะไรก็ช่วยกันเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ

0: มันมากันแล้วเหรอเว้ย
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุง
0: ไอ้หอยโหนนะสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นไหมน่ะ
1: อุ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี
0: ่อ้าวลุง
1: ลุงนั่นมันหนังทีวีหุ่นไล่กา
0: เ
1: อ้ยน้องนี่เมาจัดเข้าที่แล้วงี่เง่าพูดเลอะเทอะใหญ
0: ่มันยังไงวะเพื่อนเด็กพี่เด็กน้องเอ้ยก็ข้าไม่ได้เถียงนะว่าข้าไม่เมานะ
2: โอ้ยกันสั้นกับบ้าไปคนเดียวได้เสียวได้เฮาบ่บ้าทำตัวดอก
1: ไปแล้วนะ
2: ไปกันละ
0: โชคดี
3: ไปลุง
0: เอาโชคดีโชคดีดีมันไปกันหมดแล้วใครจ่ายค่าเราวะฮะข้าไปมั่งเว้ย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟัง
2: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
3: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคน
4: สอบถามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตปากท้องประชาชน
6: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยยืนยันว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพและปากท้องประชาชนที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่เร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้วิกฤตจะยืดเยื้อและส่งผลกระทบมาอีกหลายระลอกตั้งแต่วิกฤตพลังงานราคาน้ำมันและภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนอาจกระทบต่อการจ้างงานและธุรกิจรายย่อยที่ไม่สามารถประคองตัวได้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
5: อินโดนีเซียจะเริ่มนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านายบาลิวลาฮาดาเลียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียและทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญากันแล้วโดยเหลือเพียงการจัดเตรียมขั้นสุดท้ายก่อนเริ่มกระบวนการส่งมอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายใน1หรือ2สัปดาห์ข้างหน้านี้ทั้งนี้รัสเซียให้คำมั่นที่จะจัดหาน้ำมันดิบ150ล้านบาร์เรลให้แก่อินโดนีเซียภายหลังจากที่ประธานาธิบดีบราโวโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันและความผันผวนทางเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
3: ์เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
8: รู้หรือไม่ดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภัยรับมือภัยดินโคลนถล่ม 1. มันสังเกตดินแตกร้าวน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแตกแบบใต้ดิน 2. รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสี่ยง 3. หากมีคำเตือนให้อพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโคลนถล่มหากพบเหตุฉุกเฉินโทรเลย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ในลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
10: นี
9: ่นี่นี่นี่นี
10: ่ตรงนี้ด้วย
9: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
10: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม
11: ่โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ป3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ค่ะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะจากที่เราได้ยินข่าวนะคะได้ฟังข่าวได้เสพข่าวมาเนี่ยค่ะปัจจุบันค่ะโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะก็เป็นปัญหาทางสาธารณสุขนะคะทั่วโลกเลยค่ะที่ให้ความสำคัญนะคะเรื่องจากสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะและหนึ่งในโรคที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือโรคที่เกิดจากไวรัสฮันตานั่นเองนะคะซึ่งไวรัสฮันตาตัวนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ฟังทราบแล้วนะคะว่ามาจากสัตว์ฟันแทะนะคะโดยเฉพาะหนูนะคะที่เป็นแหล่งสำคัญของโรคนะคะแม้ว่าโรคนี้นะคะที่ไม่ได้พบบ่อยในประเทศไทยค่ะแต่มีหลายๆประเทศเลยค่ะมีรายงานพบการระบาดนะคะแล้วก็พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนถึงแบบถึงขั้นเสียชีวิตนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะคุณผู้ฟังเราได้รับเกียรติจากคุณกันนิกาชูแก้วค่ะนักสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่ามาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันกันนิกาชูแก้วนะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่คราวก่อนเราได้มาคุยกันในเรื่องของไวรัสนิปานะคะก
0: ็
1: ตอนนั้นก็ยังเป็นในเรื่องของเกิดจากค้างคาวนะคะค้างคาวกินผลไม้นะคะคราวนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของไวรัสฮันตานะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวนะคะจะขออธิบายแล้วก็เท้าความไปถึงตอนที่จุดกำเนิดของเรื่องนี้ค่ะที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ชมกันทางสื่อนะคะว่าก็เกิดจากที่มีผู้โดยสารบนเรือเขาเรียกว่าเรืออะไรนะคะ MV Hondius นะคะก็คือของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็บนเรือเนี่ยค่ะจะมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ114คนนะคะแล้วก็จะมีลูกเรือเนี่ย61คนนะคะจากผู้โดยสารทั้งหมด22ประเทศเนี่ยค่ะก็เดินทางขึ้นมาพักผ่อนบนเรือแล้วก็ท่องเที่ยวกันนะคะก็เชื่อกันว่าไวรัสเนี่ยค่ะจะเข้ามาบนเรือหรือว่าเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงนะคะหรือว่าการระบุตัวตนของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนนะคะแต่ว่าทาง WHO ค่ะได้มีการรายงานทางห้องปฏิบัติการว่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมเนี่ยค่ะมีผู้ได้รับเชื้อแล้วก็ต้องสงสัยว่าได้รับเชื้อบนเรือสำราญนี้ค่ะ7คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป3คนนะคะมีอาการหนัก1คนค่ะแล้วก็มีอาการป่วยที่ไม่รุนแรงอีก3คนค่ะทีนี้ค่ะการระบาดของไวรัสฮันตาเนี่ยค่ะบนเรือสำราญนี้ค่ะก็เริ่มปรากฏตั้งแต่6เมษายนเลยนะคะโดยผู้โดยสารคนแรกค่ะเป็นชาวดัตช์นะคะมีอาการไข้ปวดหัวนะคะแล้วก็ท้องเสียเล็กน้อยนะคะอยู่บนเรือสำราญนี้เขามีอาการทรุดหนักนะคะตั้งแต่เป็นขึ้นมาจนถึง11เมษายนนะคะแล้วก็มีเริ่มการหายใจไม่ออกนะคะหายใจลำบากหลังจากนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ร่างของเขาเนี่ยก็ถูกนำขึ้นมาที่ฝั่งบนเกาะเซนเฮเลนานะคะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นชาวดัตช์เช่นกันนะคะก็ได้เดินทางกลับประเทศแต่ว่าก็เริ่มมีอาการนะคะโดยทางระบบทางเดินอาหารนะคะก่อนที่จะทรุดหนักในวันที่25เมษายนนะคะแล้วก็ระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินไปยังนครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้เนี่ยค่ะเขาก็ได้เสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาลในวันถัดมานะคะก็ได้รับการยืนยันว่าเกิดจากเชื้อไวรัสฮันตาเหมือนกันนะคะต่อมานะคะวันที่27เมษายนนะคะก็พบผู้โดยสารอีกคนหนึ่งบนเรือสำราญนะคะเป็นชาวอังกฤษอายุ69ปีเกิดอาการป่วยรุนแรงนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่แอฟริกาใต้นะคะโดยเขามีอาการวิกฤตนะคะแต่ก็ยังทรงตัวได้อยู่แล้วก็เข้ารับการรักษาในห้อง ICU ค่ะซึ่งการตรวจสอบยืนยันว่าเขาติดเชื้อไวรัสซันตาเช่นกันนะพอหลังจากนั้น2พฤษภาคมนะคะก็พบผู้โดยสารอีกเหมือนกันบนเรือสำราญนะคะก็เป็นชาวเยอรมันค่ะเป็นผู้หญิงนะคะมีอาการป่วยรุนแรงนะคะจากปอดอักเสบนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะโดยเธอก็ยังอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าเกิดจากเชื้อไวรัสฮันตานะคะอันนี้ก็ให้รู้คร่าวๆ
0: อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
1: ใช่ทีนี้นะคะไวรัสฮันตาเนี่ยก็ จากในประเทศไทยเราก็ยังไม่มีพบการระบาดนะคะก็คือยังไม่มีการระบาดนะคะแล้วก็แต่ว่าไวรัสซันตาเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะที่ได้บัญญัติไว้ในรายงานของงานระบาดนะคะแต่ว่ากรมควบคุมโรคก็ได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อเนี่ยในระหว่างประเทศเนี่ยค่ะทุ่งเหงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีการรายงานโรคนะคะแล้วก็มีการประสานข้อมูลไปกับสายการบินนะคะมีท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศนะคะให้เพิ่มการคัดกรองสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์แทะก็คือหนูนะคะแล้วก็เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ประเทศไทยของเรานะคะก็มีระบบนะคะการคัดกรองนะครับผู้ที่แบบตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วก็เข้มงวดมาจากหลังโควิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะมาตลอด
0: แล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแพร่มาแล้วนะคะเหมือนกับเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยการควบคุมนะคะโรคเนี่ยก็จะเพิ่มความควรควบคุมยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยเราจะดูทุกทิศทาง
1: มีมาตรการในการคัดกรองนะคะ
0: ทางเรือทางเครื่องบินนะคะเราก็ต้องดูเนาะแล้วก็การตรวจเช็คนะคะแต่คุณผู้ฟังคะเราเนี่ยเราตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะคะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีโรคที่ใหม่ๆขึ้นมานะคะ
1: เรื่อย
0: ๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะไม่ให้เราเนี่ยเป็นโรคหรือว่าถ้าเกิดมีการระบาดแล้วเราต้องรู้จักการป้องกันหรือว่าสังเกตอาการของตัวเองยังไงนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะว่าไอ้โรคติดเชื้อไวรัสนิปาไม่ใช่นิปานะคะขอโทษนะคะคุณผู้ฟังเชื้อไวรัสฮันตานะคะนิปานี่คือรอบที่แล้วนะคะโรคไวรัสฮันตาเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการเฝ้าระวังหรือว่าเราจะดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่เลยเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังก็กลับเข้ามาสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการนะคะเรายังอยู่ในโรคไวรัสฮันตานะคะพี่กันนิกาคะไวรัสฮันตานี่คืออะไรอะคะมาจากยังไงอะคะเมื่อกี้เราคุยกันว่าเฮ้ยมันแพร่ระบาดในต่างประเทศนะแต่มันยังไม่ได้ระบาดในไทยทีนะคะ
1: ก็คือเรามารู้จักกันก่อนว่าไวรัสฮันตานี่เกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็คือเมื่อกี้จุดต้นตอที่ทำให้พวกเราสนใจว่าทำไมอยู่ๆมีไวรัสฮันตาเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็คือจุดเกิดจากที่มีผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV Hondius เนี่ยค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามีผู้ป่วยด้วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยทั้งหมด3รายนะคะตอนนี้ก็ยังยืนยันอยู่ที่3รายเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็มารู้จักกันว่าเกิดจากอะไรอยู่ๆทำไมถึงมีไวรัสฮันตาเกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นโรคไวรัสนะคะคำว่าไวรัสก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยค่ะเป็นโรคติดต่อนะคะจากกลุ่ม RNA ก็คือโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นกรดไรโบนิวคลีอิกนะคะซึ่งในไวรัสกลุ่มนี้ค่ะมีความสามารถในการกลายพันธุ์สูงนะคะแล้วก็แพร่ระบาดได้นะคะพบได้ในสัตว์ฟันแทะก็คือหนูนั่นเองนะคะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จนเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเหมือนตอนที่เราคุยกันในเรื่องของไวรัสนิปาเมื่อก่อนนะคะก็ยังไม่มีไวรัสป้องกันนะคะไม่มียารักษาเฉพาะทางนะคะผู้ป่วยจะมีอาการเด่นนะคะให้สังเกตง่ายๆต้องคือมีไข้สูงเฉียบพลันนะคะให้เราฟังก่อนนะคะว่าอาการเนี่ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้ให้สงสัยไว้นะคะแล้วก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะอาจมีอาการทางเดินหายใจรุนแรงนะคะปอดบวมน้ำเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าปอดบวมน้ำมีอาการทางไตร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีระบบเลือดออกร่วมด้วยเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็นกลุ่มได้2กลุ่มตามหลักพันธุ์ตามภูมิภาคนะคะกลุ่มที่1ก็คือไวรัสฮันตาก็คือฮันตาไวรัสพันโมนารีซินโดรมนะคะหรือว่า HPS นะคะอันนี้จะพบในทวีปอเมริกานะคะโดยส่งผลต่อระบบหายใจนะคะผู้ป่วยก็มีไข้นะคะมีปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อรุนแรงนะคะหลังจากนั้นก็มีเหนื่อยหอบเกิดขึ้นมีน้ำท่วมปอดนะคะแล้วก็เกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็วกลุ่มอาการนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% เหมือนตอนของไวรัสนิปาเหมือนกันนะคะทีนี้มากลุ่มที่2นะคะก็คือ hemorrhagic fever นะคะ whichrenal syndrome นะคะหรือว่า HFRS นะคะตัวนี้จำยากหน่อยนะคะไอ้ตัวนี้จะพบในฝั่งยุโรปแล้วก็เอเชียนะคะ
0: คือบ้านเราเองนะคะเอเชีย
1: ใช่โดยส่งผลต่อไตนะคะตัวนี้จะมีไข้แล้วก็มีจุดเลือดออกตามตัวเหมือนไข้เลือดออกนะคะแล้วก็เกิดภาวะไตวายอย่างเฉียบพลันเลยนะคะอันนี้ให้เรารู้ถึงตัวเชื้อไวรัสก่อน
0: ถ้าเกิดว่าพบในทวีปเอเชียนะคะก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยแหละค่ะก็จะส่งผลต่อไตนะคะคุณผู้ฟังเนาะจะมีจุดเลือดออกตามตัวแล้วก็เกิดภาวะไตวายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วจะเชื้อตัวเนี้ยค่ะฮันตาเนี่ยติดต่อผ่านทางไหนได้บ้างคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าสามารถคือมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถรับเชื้อได้ก็คือสัตว์ฟันแทะก็คือจำพวกหนูนะ
0: คะ
1: โดยเราจะมีผ่านช่องทางในการติดเชื้อเนี่ยได้สามทางด้วยกันนะคะทางที่หนึ่งก็คือการสูดดมเข้าไปนะ
0: คะ
1: ก
0: ็
1: คือไม่ใช่ว่าเราจะเอาหนูมาถึงดมไม่ใช่นะคะก็คือเกิดจากการที่เราสูดดมฝุ่นที่มีหนูเนี่ยค่ะเขาไปฉี่ไว้แล้วก็พอฉี่แล้วแห้งเกิดเป็นฝุ่นขึ้นมานะคะแล้วก็เชื้อโรคก็จะเกาะอยู่ที่ฝุ่นนั้นแล้วเราก็ทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านหรือว่าจัดเก็บของขึ้นมานะคะแล้วก็ฝุ่นฟุ้งกระจายนะคะพอเราสูดหายใจเข้าไปก็จะรับเชื้อเข้าไปในปอดได้เต็มๆเลยนะคะมาตัวที่2ก็คือจากการสัมผัสนะคะก็คือเราไปจับสิ่งปนเปื้อนจากฉี่หนูนะคะหรือว่าอุจจาระของหนูนะคะแล้วก็ไม่ได้ล้างมือนะคะหยิบจับอาหารเข้าปากนะคะหรือว่ามาขยี้ตาแล้วก็จมูกอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะคะโรคนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ติดต่อจากคนสู่คนโดยการเดินสวนการไอจามกันก็ไม่ติดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ก็คือจากการสัมผัสเชื้อเข้าทางบาดแผลถ้าไปสัมผัสอุจจาระหรือปัสสาวะของหนูเข้าไปแล้วก็มีบาดแผลเข้าไปก็ติดได้นะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือติดต่อผ่านน้ำลายนะคะโดยตรงจากหนูซึ่งตัวนี้จะพบได้น้อยเพราะว่าเราจะไม่ไปสัมผัสน้ำลายของหนูอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็ตอนนี้เหมือนถ้าเกิดว่าฝนตกอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะพบหนูฉี่หนูอะไรได้บ้างนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกัน
1: ใช่ค่ะนอกจากว่าฉี่หนูจะเป็นโรคเลปโตสไปโรซิสแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในเรื่องของไวรัสซานตาขึ้นมาอีกแต่ว่าต้องหมายถึงว่าต้องมีอาการเข้าข่ายหรือว่าไปพื้นที่เสี่ยงมานะคะอย่างที่กล่าวไป
0: การระบาด
1: อย่างที่กล่าวไปตอนแรกแล้วนะคะตรงนั้นเราก็ให้สังเกตอาการตัวเอง
0: ก็ต้องระมัดระวัง
1: ค่ะให้ตระหนักแต่อย่าตระหนกนะคะ
0: เพราะว่าเมืองไทยว่าบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังมีแบบหนูก็เยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นดังนั้นสิ่งที่เราป้องกันได้เราต้องกำจัดแหล่งรังโรค
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันมีเกิดภาวะเสี่ยงที่หนูจะมาได้ไหม
1: ใช่ใช่
0: นะคะเหมือนบางทีในโกดังแบบนี้ในโรงรถ
1: ค่ะ
0: โรงรถก็เจอนะคะ
1: ตามที่มีขยะกองขยะเยอะๆเงี้ยค่ะ
0: พอทานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บของพวกเศษอาหารอะไรเนี่ย
1: เก็บให
0: ้ให้มิดชิด
1: ให้มิดชิดเก็บไว้ให้มิดชิดหรือว่าทิ้งลงถังขยะปิดฝานะคะตอนนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกัน
0: นะคะคุณผู้ฟังแล้วระยะฟักตัวนะคะเราคือแบบเราจะสังเกตอาการเหมือนบางครั้งเนี่ยพอเราไปสัมผัสมาแล้ว
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วระยะฟักตัวหรือการวินิจฉัยเนี่ยจะมีวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะ
1: ก็คือถ้าไวรัสซานตาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการฟักตัวของเขาเนี่ยประมาณ 1-8 สัปดาห์ก็คือได้ถึง2เดือนได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแสดงออกในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกเลยนะคะหลังจากได้รับเชื้อไปแล้วซึ่งอาการก็เริ่มแบบไม่เฉพาะเจาะจงใช่มั้ยคะก็เหมือนที่กล่าวไปเมื่อกี้อาการก็จะคล้ายไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่าโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆนะคะแพทย์ก็ต้องมีการวินิจฉัยหรือว่าสังเกตอาการก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะเลือกรักษาได้อย่างเหมาะสมนะคะเราจะมาดูในเรื่องของตัวเนี้ยกันได้ต่อเมื่อต้องเป็นแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเราติดเชื้อไวรัสนี้แล้วแต่ว่าให้ดูอาการก่อนค่ะ
0: เมื่อมีอาการก็มาพบหมอเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงค่ะอาการสังเกต
1: การสังเกตนะคะตอนแรกสุดเลยอ
0: ะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเหมือนช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดพอดีเลยแล้วทีนี้อาการก็เหมือนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: คล้ายกันเลยนะคะก็ต้องมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะเงี้ยค่ะให้สังเกตตรงนี้นะคะปวดห้วยกล้ามเนื้อนี่ก็อาการของไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าของฮันตานี่เขาจะปวดรุนแรงมากโดยเฉพาะที่หลังแล้วก็ที่ขานะคะแล้วก็มีอาการทางเดินอาหารร่วมด้วยอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องนะคะตรงนี้ก็จะให้สังเกตว่าถ้ามีอาการใกล้ๆตรงนี้แล้วเราก็ต้องรีบมาพบแพทย์แล้วล่ะค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าการป้องกันอย่างไรบ้างกับโรคไวรัสฮันตาค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราคงทราบดีนะคะเมื่อตอนต้นรายการเราคุยกันแล้วนะคะว่าเชื้อไวรัสทันตาตัวนี้ค่ะไม่มีวัคซีนไม่มียาต้านนะคะหลักการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือการจัดสุขอนามัยนะคะแล้วก็การจัดสุขอนามัยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะพี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเท้าความไปนิดนึงว่าถึงเราจะยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยนะคะแต่เราก็ไม่ชะล่าใจที่จะแบบไม่ตระหนักนะคะเราก็ต้องตระหนักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอาการหลักของเขา2กลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มแรกก็คือทางฝั่งยุโรปก็จะเป็นเรื่องของอาการทางโรคหายใจใช่ไหมคะโรคทางเดินหายใจคือเขามีไข้สูงปวดศีรษะจุดเลือดออกใต้ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถ้าเป็นทางอันนี้เมื่อกี้ก็คือทางทวีปเอเชียนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอก็คือมีกลุ่มอาการทางไตร่วมด้วยเมื่อกี้ส่วนทางยุโรปก็คือจะเป็นกลุ่มอาการทางปอดนะคะก
0: ็
1: คือจะมีไข้มีปวดกล้ามเนื้อนะคะมีน้ำท่วมปอดแล้วก็หายใจลำบากจนถึงตัวเนี้ยเสียชีวิตได้ถึง 40% เมื่อเราคิดว่าก็คือไม่เป็นอันตรายถึงเมืองไทยเราเงี้ยแต่ให้เราตระหนักว่าถึงจะไม่ถึงเมืองไทยยังไม่มีการระบาดเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าการติดต่อของไวรัสทันตาเนี่ยค่ะก
0: ็
1: คือเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่มีเชื้อปัสสาวะอุจจาระของหนูที่แห้งไปแล้วนะคะทีเนี้ยในเรื่องของการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะอุจจาระใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปสัมผัสของหนูมาแล้วเราก็มาขยี้ตาหรือว่ามาจับอาหารแล้วก็เข้าปากโดยไม่ได้ล้างมือก่อนนะคะในเรื่องของการกินอาหารที่หนูหรืออะไรเงี้ยค่ะไปสัมผัสมาก็มีโอกาสติดได้นะคะทีนี้เรามารู้เรื่องของการป้องกันนิดนึงนะคะว่าเราจะป้องกันยังไงนะคะซึ่งเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไม่มีวัคซีนป้องกันไม่มีการรักษานะคะเหมือนกับโรคทั่วไปในประเทศไทยนะคะแล้วก็เลยต้องมาในเรื่องของสุขลักษณะอย่างที่น้องจุ๋มบอกนะคะก็คือต้องเป็นเรื่องของการเก็บอาหารให้มิดชิดนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยต้องสะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อที่หนูจะมาได้ก็คือต้องไม่มีเศษอาหารนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านอย่างถูกวิธีนะคะห้ามกวาดให้มีฝุ่นนะคะอาจจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นแทนนะคะหรือว่าช่วงนี้หน้าฝนก็ฝุ่นยังไม่เยอะสามารถ

0: นะคะในบริเวณที่มีอุจจาระหรือว่าปัสสาวะที่หนูจะอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อไม่ให้เชื้อมันฟุ้งกระจายนะคะต่อไปอาจจะใช้พวกสารฆ่าเชื้อค่ะสารฆ่าเชื้ออย่างเช่นสารฟอกขาวเนี่ยค่
1: ะ
0: สามารถเช็ดทำความสะอาดนะคะบริเวณพื้นหรือที่เราต้องหยิบจับบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพรมเนี่ยเราอาจจะต้องผสมผงซักฟอกนะคะชะฆ่าเขาบอกว่าใช้ในการฆ่าเชื้อเนี่ยให้แช่ทิ้งไว้30นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันก็คือต้องจัดบ้านให้สะอาดนะคะเก็บอาหารให้มิดชิดนะคะที่สำคัญอย่าสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นฉี่หนูน้ำลายนะคะด้วยมือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องคิดตระหนักเอาไว้ตลอดว่าถ้าที่ตรงนี้เราเคยเห็นว่ามันมีหนูอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำความสะอาดตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปสัมผัสด้วยมือเปล่านะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดอะค่ะมีแผนนะคะเดินทางไปต่างประเทศแบบเน
0: ี้
1: ยเราต้องหรือมีญาติกลับมาก
0: ลับมาได้
1: ค่ะเราต้องเตรียมตัวเพื่อป้องกันยังไงบ้างคะ
0: ก็คือถ้ามีแผนจะไปใช่ไหมคะ
1: ต้อง
0: อันดับแรกอยู่แล้วต้องรักษาสุขภาพตัวเราเองนะคะให้แข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปพักในโรงแรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ว่าอาจจะมีร่องรอยของหนูได้อย่างเช่นในกระท่อมหรือโรงนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะหรือว่าก่อนจะห้องน้ำหรือว่าหลังจากที่เสร็จภารกิจจากห้องน้ำแล้วนะคะเมื่อต้องเดินทางไปที่เสี่ยงจริงๆนะคะกิจกรรมท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยให้สังเกตอาการเรานะคะถ้าเกิดมีอาการหายใจลำบากมีไข้อย่างเงี้ยต้องพบหมอทันทีนะคะเพื่อ เป็นการตัดวงจรของโรคก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ไอ้ตรงนี้เราก็คือพยายามที่จะป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองเป็นระดับหนึ่งนะคะ
1: โอเคค่ะต้องขอขอบคุณพี่กันนิกานะคะที่มาร่วมกันพูดคุยในรายการวันนี้นะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ขอให้พี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดเล็กน้อยนะคะ
0: ก็คือหลังจากที่เรารับรู้เรื่องของไวรัสซานตากันไปแล้วก็คือยังไม่ระบาดในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็ให้ตระหนักว่าช่วงนี้มีเรื่องของฤดูฝนเข้ามาแล้วทีนี้โรคติดต่อก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือตรงนั้นของไวรัสซานตาเราอาจจะไม่ตระหนกนะคะแต่ให้เราตระหนักตอนนี้เราก็มาในเรื่องของฤดูฝนที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ตระหนกเพราะว่าโรคที่จะมากับฤดูฝนช่วงนี้นักเรียนก็เปิดเทอมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือผู้ปกครองนะคะทุกท่านนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคที่จะมากับฤดูฝนได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดใหญ่ก็เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะเชื้อไวรัส RSV นะคะตัวนี้ก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งจะมากับติดต่อกันได้กับเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นโรคไข้เลือดออกอีกโรคนึงที่ฝากเอาไว้อะค่ะว่าให้เฝ้าระวังเพราะว่าฝนตกแล้วก็ฝนแล้งนะคะยุงลายก็จะวางไข่ตามน้ำขังใสๆนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเชื้อของโรคไข้เลือดออกได้เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเก็บกวาดนะคะให้อย่าให้มีน้ำขังหรือว่ามีการเพาะพันธุ์ของยุงลายได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าให้ป้องกันโรคที่เกิดจากฤดูฝนซึ่งมีการระบาดในประเทศไทยซึ่งในช่วงฤดูฝนของปีนี้ค่ะคาดว่าโรคของไข้เลือดออกเนี่ยจะมาแรงนะคะตอนปีนี้เพราะว่าเป็นช่วงของปีระบาดแล้วค่ะ
1: ค่ะนะคะก็พูดถึงไข้เลือดออกนะคะนึกขึ้นได้เลยค่ะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะประจำปี2569ค่ะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถึง31กรกฎาคมสำหรับผู้ที่มีเป็นเขาเรียกว่าผู้ประกันตนนะคะสิทธิ์ประกันสังคมอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39แล้วก็ผู้มีสิทธิ์ตามมาตรา38แล้วก็34นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ห้องอาชีวเวชกรรมค่ะเบอร์31นะคะเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะก็คือรับบริการฉีดวัคซีนนะคะไข้หวัดใหญ่ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่มีประกันตนนะคะสิทธิประกันสังคมอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39นะคะแล้วก็มาตรา38มาตรา41ค่ะนะคะก็ติดต่อได้ที่ห้องอาชีวเวชกรรมนะคะหรือโทรได้ที่076-584-250นะคะ076-584-250 ของโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มงานอาชีวะก็ได้นะคะ0980809165นะคะ0980809165ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข0765842250นะคะเบอร์ของโรงพยาบาลตะกั่วป่าไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพนะคะการจองห้องพิเศษหรือว่าการโทรมาสอบถามว่าเอ้ยคุณหมอขึ้นตรวจวันไหนบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆจนถึงบ่ายสามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้น้องจุ๋มกับพี่กันนิการนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อยู่เนี่ยนี่น้องเมลหรือไหม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
9: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบ่งปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐ์ปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
10: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
11: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
12: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
11: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
12: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
11: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
12: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
15: Thank you. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
16: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
15: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
16: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
15: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz หรือว่าท่านสามารถรับชมพวกเราผ่านทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์เป็นประจำทุกวันอังคารครับวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ครับกับผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการครับ
0: ผมเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: ครับผมสำหรับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับคือการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมครับภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับเป็นเรือนจำที่มีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีครับรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคลุม3อำเภอครับได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีครับผมครับสำหรับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่ท่านผอ.จะรายงานยอดผู้ต้องขังให้พวกเราได้ทราบกันครับ
0: ครับก่อนเล่าข่าวทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะรายงาน สถิติข้อมูลผู้ต้องรัชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าให้ทราบกันก่อนนะครับข้อมูลณวันที่11พฤษภาคม2569นะครับมีผู้ต้องรัชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าดังนี้นะครับผู้ต้องขังนะครับรวม645คนนะครับแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย590คนผู้ต้องขังหญิง45คนแล้วก็มีผู้ต้องกักขังรวม11คนเป็นผู้ต้องกักขังชาย10คนและผู้ต้องกักขังหญิง1คนนะครับ
1: ครับก็ถือว่าไม่แน่นเนาะช่วงนี้นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ
0: ์ครับ
1: นะครับความจุที่กรมราชทัณฑ์กำหนดนะครับงั้นเรามาชมข่าวแรกกันก่อนนะครับข่าวแรกก็เป็นให้ความรู้นะสาระเกี่ยวกับเรื่องการพักการลงโทษนะครับตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560นะครับเดี๋ยวท่านผอ.ดิวจะได้แจ้งให้พวกเราทราบนะว่าการพักการลงโทษผู้ต้องขังเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำกันยังไงครับ
0: ครับก็กรมราชทัณฑ์นะครับได้จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์นะครับการพักการลงโทษตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560นะครับเพื่อสร้างการรับรู้นะครับความเข้าใจนะครับให้กับประชาชนนะครับที่สนใจหรือยังไม่เข้าใจนะครับก็ได้จัดทำคลิปและเผยแพร่ทางเพจประชาสัมพันธ์ของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งทางเราสองคนนะครับก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับเราก็ได้นำคลิปนะครับมาเปิดในรายการนะครับก็สำหรับการพักการลงโทษนะครับมันก็เป็นสิทธิ์นะครับของผู้ต้องขังอย่างหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับก็ไม่ได้ทุกคนนะครับพี่เอต้องผู้ต้องขังต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับผ่านการประเมินพฤติกรรมนะครับแล้วต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษนะครับซึ่งในแต่ละรายนะครับจะต้องมีการสืบเสาะนะครับข้อมูลนะครับตรวจสอบเอกสารแล้วก็มีการประเมินคุณสมบัตินะครับเป็นรายบุคคลนะครับสำหรับรูปแบบของการพักการลงโทษนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือรูปแบบแรกก็คือพักการลงโทษกรณีปกตินะครับแล้วก็พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนะครับสำหรับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนะครับก็เช่นผู้ป่วยนะครับที่ป่วยหนักนะครับเช่นเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายระยะที่4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลรัฐไม่น้อยกว่า3คนนะครับลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้แน่นอนนะคร
1: ับ
0: ก็มีสิทธิ์นะครับได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผู้ต้องขังพิการนะครับผู้ต้องขังสูงอายุ70ปีขึ้นไปนะครับหรือผู้เข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆที่กรมราชทัณฑ์จัดขึ้นนะครับเช่นโครงการกำลังใจเป็นต้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามารับชมคลิปจากประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์กันเลยนะครับ

0: กรมราชธรรมสวัสดีครับวันนี้ไม่ทราบว่าคุณป้ามาด้วยอาการอะไรครับ
1: ปวดหัวหน่อยเฮ้ยอย่ามานอกเรื่องค่ะวันนี้ฉันมีเรื่องจะต้องให้คุณเจ้าหน้าที่ช่วยนะคะฉันมาทวงสิทธิ์แล้วก็มาถามถึงขั้นตอนต่างๆของลูกชายฉันจะได้พักโทษไหมคะ
0: ได้ครับคุณป้างั้นอันดับแรกนะครับคุณป้าต้องช่วยตั้งสติสักนิดหนึ่งนะครับคุณป้า
1: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะนี่อย่ามาโยกกับฉันนะคะงั้นฉันจะขอประสงค์ลงโทษจะฟ้องพี่มาโน
0: ดได้คุณป้ามาหาท่านมาโนดใช่ไหมคะ
1: ฉันมาถามเรื่องพักโทษของลูกชายดิฉันค่ะ
0: ได้ครับคุณป้า
1: คุณเจ้าหน้าที
0: ่ได้ครับ
1: เอาว่าค่ะว่าการพักโทษของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างคะ
0: ได้เลยครับคุณป้าซึ่งตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ครับพุทธศักราช2560การพักการลงโทษครับโดยหลักๆแบ่งได้ออก2รูปแบบสำคัญด้วยกันครับคุณป้าในส่วนของแบบที่1ครับนั่นก็คือการพักการลงโทษกรณีปกติครับซึ่งจะเป็นรูปแบบที่เราใช้บ่อยที่สุดซึ่งผู้ต้องขังครับจะได้รับปล่อยตัวครบกำหนดโทษรวมไปถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขครับเช่นการรายงานตัวรวมไปถึงการห้ามกระทำผิดซ้ำครับและที่สำคัญครับต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมคุมประพฤติซึ่งหากฝ่าฝืนครับอาจจะต้องเลิกถอนและรับโทษต่อครับคุณป้าอันนี้คุณป้าเข้าใจไหมครับในรูปแบบของที่1ครับ
1: ก็พอได้นะคะ
0: รูปแบบที่2ครับคุณป้าการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษครับซึ่งเราจะใช้กับผู้ต้องขังบางกลุ่มที่มีเหตุพิเศษได้แก่โครงการพักการลงโทษมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการครับหรือมีอายุ70ปีขึ้นไปที่สำคัญก็คือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับซึ่งคุณป้าก็จะเข้าข่ายเหมือนกันดูอาการแล้วหมอ
1: ฉันไม่ได้เป็นด้วยค่ะ
0: มีโครงการกำลังใจรวมไปถึงโครงการสร้างงานสร้างอาชีพพักการลงโทษในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการนั้นๆโดยเราจะพิจารณาจากเหตุและปัจจัยตามกฎหมายครับคุณป้า
1: โอ้ลงเนี่ยอ่ะพูดมาสิลูกน่ะมีสิทธิ์จะได้รับการพักถูกไหมคะ
0: ซึ่งต้องแจ้งคุณป้าก่อนครับว่าการพักการลงโทษเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์อัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นประโยชน์ที่อาจจะได้รับตามกฎหมายซึ่งรายละเอียดอาจจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของคดีและระเบียบที่เกี่ยวข้องครับคุณป้า
1: แล้วขั้นตอนล่ะคะฉันอยากจะรู้ขั้นตอนเปลี่ยนบ้างค่ะ
0: เชิญเมื่อกี้ก็แอบเปลี่ยนกันนะคุณป้าด้วยนะครับได้ครับคุณป้า
1: ฝากรอยความรักเอาไว้ให้กับคุณเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ขอบคุณครับในส่วนของขั้นตอนหลักของการพักการลงโทษครับคุณป้าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือคุณสมบัติของผู้ต้องขังครับซึ่งผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาต้องมีเงื่อนไขเช่นรับโทษมาแล้วตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดครับเช่นในกรณีพักการลงโทษปกติครับจะจำมาแล้ว2ใน3ของโทษและในกรณีที่มีเหตุพิเศษจะต้องจำมาแล้ว1ใน3ซึ่งถ้าเกิดพฤติมีความก้าวหน้าในการแก้ไขรวมไปถึงการพิจารณาเป็นไปตามความร้ายแรงแห่งคดีอีกด้วยครับคุณป้า
1: โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะพอเปิดสิทธิ์แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำยังไงต่อคะ
0: ซึ่งหลังจากที่มีการประเมินพฤติกรรมแล้วนะครับซึ่งคณะทำงานประจำเรือนจำจะเป็นผู้ประเมินครับคุณป้าซึ่งจะประเมินตามความประพฤติในเรื่องการรวมไปถึงการเข้ากิจกรรมการฝึกอาชีพรวมถึงความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำอีกนะครับซึ่งเมื่อได้ผ่านการประเมินแล้วเนี่ยทางเรือนจำก็จะจัดทำรายชื่อและเสนอไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องครับเช่นคณะทำงานการพักโทษประจำเรือนจำหรือคณะอนุกรรมการพักการลงโทษครับคุณป้าซึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อคณะกรรมการน่ะจะพิจารณาจากเหตุและปัจจัยตามกฎหมายทางเหตุสมควรก็จะมีคำสั่งพักการลงโทษครับแต่คุณป้าครับแต่หากเป็นการพักการลงโทษกรณีพิเศษครับคุณป้าก็จะมีการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอนุมัติอีกชั้นหนึ่งอีกด้วยครับคุณป้านอกจากนี้ครับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดสิ่งสำคัญเลยคือการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติห้ามออกนอกพื้นที่และห้ามกระทำผิดซ้ำครับหากฝ่าฝืนอาจถูกเพิกถอนและโทษต่อครับซึ่งเราจะมีการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานเช่นกรมคุมประพฤติเน้นย้ำอีกครั้งครับคุณป้าหากฝ่าฝืนเนี่ยอาจถูกเพิกถอนและต้องกลับไปรับโทษต่อนะครับคุณป้า
1: คค่ะ
2: ว่าลูกชายคุณป้าทำคุณงามความดีไว้เยอะเลยนะคะทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็แถมเข้าโครงการบำบัดต่างๆอีกช่วยงานราชการไว้คุณป้า
1: อันแน่นอนถึงเขาจะเคยผิดพลาดมาแต่ในอดีตนะแต่เขาปรับตัวกับใจแล้วนะถึงแม้แต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะกล้ากระเด็นกับหมาท้าผู้หญิงต่อยรังแกจนตาลาหญิงเด็กเล็กๆพ่อหมดเลยเขาเองแต่ตอนนี้เขาอะเป็นคนดีแล้วจ้าคุณเจ้าที่คะแล้วลูกชายฉันต้องจ่ายเท่าไหร่คะในการพักการลงโทษเนี่ยคะ
0: ได้ครับคุณป้าในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการพักการลงโทษครับตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560ครับคุณป้ามีการสำรวจล่วงหน้าก่อนเข้าเกณฑ์พักการลงโทษครับแต่ลูกชายของคุณป้าเนี่ยจะต้องมีความพฤติดีไม่ถูกวินัยและถ้าเกิดเอกสารครบถ้วนเนี่ยทางเรือนก็จะดำเนินการเสนองานพักการโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ6วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นครับคุณป้าในส่วนของคุณป้าเนี่ยก็แค่รออยู่บ้านจะรออยู่ที่ไหนข้างทางห้องน้ำสวนหรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับต้องเป็นที่อยู่ที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ครับสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณป้ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่ทางป้าไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องแน่นอนครับไม่นานเกินรอครับลูกชายของคุณป้าก็สามารถจะออกไปดูอาการของคุณป้าได้ถ้าเกิดคุณป้าเนี่ยอยากจะเรียนรู้กับพระราชบัญญัติก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นพระราชบัญญัติโดยละเอียดและเกี่ยวข้องกับการลงโทษนะครับคุณป้าสแกนมั้ยครับ
1: ได้ๆๆเดี๋ยวดิฉันสแกนให้ค่ะโอเคๆถ้าอย่างนี้ดิฉันสบายแล้วค่ะไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ค่ะดิฉันต้องไปรับยาช่องไหนคะ
0: ของคุณป้าดูตรงนั้นน่าจะยากหน่อยนะคร
1: ับแอดมิดเลยก็ได้ค่ะเอาไหมคะแอดมิดเลยดีไหม
0: เขาไม่น่ารับนะ
1: คะขอบคุณมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปเรากลับเลย
3: ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะอาจจะติดขัดบ้างเนาะ
4: ครับต้องขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราก็ไม่ได้ค่อยเปิดคลิปนะครับหัวหน้าเอง
3: แต่ถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดตามผ่านเพจเรือนจำอำเภอตะกัวป่ากรมราชทัณฑ์ได้เพราะเราได้โพสต์คลิปนั้นลงไปเรียบร้อยแล้ว
4: เราได้แชร์คลิปของกรมราชทัณฑ์นะครับลงในเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกัวป่ากรมราชทัณฑ์ได้นะครับ
3: ครับผมครับแล้วก็ยังมีสาระดีๆที่เราอัพลงไปในเพจของเราด้วย
4: เดี๋ยวนี้มีข่าวสารเยอะแยะนะครับ
3: ครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวนะครับที่ทางเรือนจำจังหวัดพังงานะครับได้มีโครงการเกี่ยวกับบ้านก้าวใหม่เนาะ
4: ครับ
3: บ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะครับของเรือนจำจังหวัดพังงาซึ่งวันนั้นก็มีท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับเดินทางมาเปิดโครงการครับซึ่งท่านผู้จัดการเรือนจำอำเภอตะกัวป่าของเราก็ไปร่วมโครงการนั้นด้วยนะครับท่านผอ.ดีลเล่ารายละเอียดให้ฟังครับวันนั้นเราทำอะไรกันบ้างครับผม
4: ครับเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นะครับเวลา9นาฬิกานะครับพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงานะครับหน้าเรือนจำจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาวันนั้นนะครับก็มีนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้บัญชาการเรือนจำทันตสถานเขต8หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนนะครับเข้าร่วมเป็นเกียรติในวันนั้นด้วยนะครับซึ่งกรมราชทัณฑ์นะครับได้มีนโยบายจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี Halfway House ในเรือนจำทันตสถานทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ที่พ้นโทษนะครับหรืออยู่ระหว่างการหางานทำนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงในระยะยาวพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญนะครับในการฟื้นฟูแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ใกล้พ้นโทษผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งเรือนจำ พังงานะครับก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนะครับภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับร่วมกันจัดตั้งและพัฒนารูปแบบบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงานะครับเราก็มีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานตามคำสั่งในการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสด้วยนะครับ
3: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางกรมราชทัณฑ์นะครับได้มีนโยบายนะครับได้ผลักดันให้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีผู้ต้องขังที่ก่อนที่จะพ้นโทษเนี่ยก็ยังเคว้งคว้างเนาะยังไม่รู้จะทำอะไรต่อ
4: ครับ
3: หรือบางคนก็ไม่รู้จะกลับไปไหนดีนะครับเพราะนั้นพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นที่ที่ทำให้เขาได้ค้นหาตัวเองก่อนนะครับ
4: สำหรับในการดำเนินงานขั้นต้นนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับได้มอบให้เรือนจำในแต่ละเขตนะครับจัดให้มีบ้านกึ่งวิถีนะครับนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของเขต8นะครับก็มอบให้เรือนจำจังหวัดพังงานะครับดำเนินการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะครับเป็นที่แรกนะครับของเขต8นะครับ
3: ครับครับงั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนเนาะแล้วกลับมาพบกับข่าวสารดีกับพวกเราอีกช่วงหน้าครับผม

0: ครับพบกันในช่วงที่2กับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับ
1: ครับ
0: ครับช่วงนี้อากาศนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้นะครับเพราะนั้นเดินทางไปไหนบ้านไหนเน
1: า
0: ะ
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าขับรถเร็วนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะครับช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันนะคร
0: ับ ใช่ครับเป็นมาต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับ
0: ครับผม
1: ระมัดระวังอุบัติเหตุครับ
0: ครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการเรานะที่ส่งสติกเกอร์เนาะส่งข้อความมาทางเพจสวทตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับสามารถส่งข้อความมาแนะนำรายการเราได
1: ้
0: นะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถอยากรู้อะไรอยากให้เรานำเสนออะไรก็ส่งมาได้เนาะ
1: ครับขอบคุณแฟนคลับนะครับติดตามเรารายการสดนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้นะครับส่งสติกเกอร
0: ์
1: ให้กำลังใจนะครับเป็นหัวใจเป็นอะไรมาเยอะแยะนะครับ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณผ่านทางรายการด้วยนะครับขอเพลงได้นะครับ
0: ครับแฟนรายการเราก็น่ารักเสมอเนาะ
1: ครับ
0: ครับท่านไหนที่อยากฟังเพลงก็สามารถโทรมาได้นะที่076-421-055นะครับเรามีน้องดีเจรูปหล่อครับพยายามเปิดเพลงให้พวกเราฟังนะครับ
1: คอมเมนต์มาก็ได้นะครับในเพจนะครับ
0: ครับผมงั้นมาติดตามกิจกรรมเนาะกิจกรรมของทางเรือนจำนะครับในช่วงที่2กันต่อนะครับครับกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวเรือนจำพุทธกบป่านะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเนาะให้กำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่นะที่เรือนจำพุทธกบป่าด้วยครับท่านพออ.ดิวเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างกิจกรรมวันนั้นครับ
1: ครับก็สืบเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับวันที่7พฤษภาคมนะครับ2569นะครับในช่วงเวลาบ่ายนะครับเวลา 13.30 นนะครับพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้เดินทางนะครับมาตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็วันนั้นนะครับมีนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับท่านก็ได้รับชมการแสดงของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับเป็นการแสดงสวนสนามนะครับแล้วก็การฝึกรำมวยไทยชายานะครับแล้วก็การเต้นของผู้ต้องขังหญิงนะครับแล้วก็ท่านก็ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ปลูกต้นไม้นะครับต้นเทพธารูนะครับเป็นต้นไม้มงคลนะครับบริเวณหน้าอาคารห้องประชุมตะโกรานะครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะครับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับที่ท่านได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับ
0: ครับก็ท่านยังให้โอวาทเนาะได้ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเนาะที
1: ่
0: ผู้บริหารระดับสูงของกรมนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังด้วยนะคร
1: ับ
0: ครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่ทางเรือนจำพุทธกบป่าได้ดำเนินโครงการนะครับจัดให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำนะครับซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับเป็นโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำครับหรือว่าอสรจครับเป็นหลักสูตรใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาคือหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กนะครับซึ่งให้กับผู้ต้องขังที่เป็นอาสาสมัครในเรือนจำเนาะครับวันนั้นเราดำเนินการในวันที่7พฤษภาคมครับท่านผอ.ดิวได้ขอให้ผอ.ดิวได้เล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
1: ครับเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นะครับสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้ดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำนะครับหรือที่เรียกย่อๆว่าอสรจนะครับเป็นหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับก็จะมีหัวข้ออาหารโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด0ถึง3ปีนะครับและการดูแลเด็กเพื่อสุขภาวะที่ดีนะครับซึ่งทางเรือนจำนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับจากหน่วยงานภายนอกนะครับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยนะครับที่จัดบุคลากรนะครับมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังนะครับก็มีผู้ต้องขังหญิงนะครับเข้าร่วมอบรมนะครับจำนวน15คนนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับให้กับ ู้ต้องขังกรณีที่ในเรือนจำนะครับอาจจะมีเด็กนะครับ ผู้ต้องขังมาอยู่ด้วยนะครับหรือว่าเด็กมาเกิดในเรือนจำอย่างเงี้ยนะครับ แต่ปัจจุบันนะครับข้อมูลณวันนี้นะครับก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: เด็กติดผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำนะครับ
0: ครับแต่ถึงแม้ในเรือนจำเราไม่มีเนาะเวลาเขาพ้นโทษออกไปเขาก็สามารถเอาความรู้ไปใช้กับลูกหลานที่บ้านได้ด้วยนะครับ
1: ก็คือเป็นโครงการนะครับที่ให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับซึ่งถือว่าผู้ต้องขังได้ประโยชน์นะครับถึงจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรือนจำนะครับแต่ก็เมื่อออกไปภายนอกเรือนจำนะครับได้รับการปล่อยตัวนะครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับ
0: ครับสำหรับข่าวสารต่อไปนะครับเป็นการอบรมอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรามีการอบรมเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้ครับเป็นการอบรมและบรรยายธรรมนะครับโดยการบรรยายเกี่ยวกับพุทธศาสนาบ้าง
1: ครับ
0: ครับเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ครับ
1: ครับวันที่7นะครับพฤษภาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เรียนจำอำเภอตะกั่วป่าโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับก็ได้ดำเนินโครงการอบรมและบรรยายธรรมะโดยผู้นำศาสนาพุทธประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569หัวข้อเรื่องบุญญกิริยาวัตถุนะครับซึ่งวันนั้นนะครับก็ได้พระปลัดสุธานีอาภากโรจากวัดนิกรวรารามหรือวัดย่านยาวบรรยายให้ความรู้นะครับอบรมผู้ต้องขังนะครับซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนนะครับอันนี้ก็จัดขึ้นแทบจะทุกสัปดาห์นะครับ
0: ครับ
1: เรียนกันนะครับ
0: ครับ
1: ทุกศาสนา
0: ให้ครบนะ
1: ครับหลักๆก็จะมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลาม
0: ใช่ครับผมครับนี่ก็เป็นการอบรมดีๆซึ่งตอนนี้ภายในเรือนจำเราก็มีการอบรมอีกหลายๆโครงการนะครับเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเราก็จะมีภาพบรรยากาศแล้วก็มีเนื้อหาสาระของการอบรมมา
1: ใช่ครับ
0: สำหรับให้ฟัง
1: โครงการอบรมและบรรยายธรรมนะครับโดยผู้นำศาสนานะครับเราก็ใช้หลักคำสอนของศาสนานะครับที่ทุกศาสนานะครับมุ่งเน้นให้สอนให้คนเป็นคนดีนะครับมาใช้ในการให้ความรู้อบรมผู้ต้องขังในการขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังเพื่อพัฒนาแก้ไขจิตใจของผู้ต้องขังนะครับให้ดีขึ้นนะครับ
0: ครับเพื่อที่จะพร้อมที่จะกลับออกนะกลับออกไปสู่ครอบครัวแล้วก็ไปเป็นคนดีของครอบครัวครับสำหรับช่วงนี้ครับขอบคุณนะครับคุณอเนกนะครับที่ส่งสติ๊กเกอร์มาให้เรารัวๆเลยนะครับขอบคุณคุณต้นน้ำด้วยนะครับที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเหมือนกัน
1: ขอเพลงได้นะครับ
0: นะครับโอเคครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ

0: ครับกับพบกันช่วงที่3กับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับช่วงที่3นี้เป็นช่วงที่เรานำเสนอเนาะเป็นช่วงที่เราจะประชาสัมพันธ์นะครับการฝึกวิชาชีพของเรานะครับว่าทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยมีการฝึกวิชาชีพอะไรบ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมการฝึกวิชาชีพต่างๆเนี่ยครับเราได้นำเสนอให้กับผู้ชมผู้ฟังได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับครับท่านผอ.ดีครับเชิญครับ
1: ข่าวสารต่อไปนะครับเป็นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับการให้บริการล้างรถนะครับคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า

0: โดยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะครับสำหรับอัตราค่าบริการนะครับรถเก๋งรถกระบะนะครับราคา150บาทรถครอบครัว7ที่นั่ง180บาทรถตู้ราคา250บาทรถมอเตอร์ไซค์ราคา40บาทนะครับอันนี้ก็คือการฝึกวิชาชีพให้บริการล้างรถคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็จะอยู่ด้านหน้าที่ทำการเรือนจำ
1: ครับ
0: ครับก็เชิญชวนนะครับท่านที่สนใจนำรถไปล้างได้นะครับที่คาแคร์ของเรานะครับซึ่งรายได้นะครับรายได้หักหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับ 70% นะครับก็จะเป็นเงินปันผลในผู้ต้องขังนะครับนำเข้าบัญชีเงินฝากนะครับผู้ต้องขังสามารถถอนเงินนะมาเบิกจ่ายซื้อของภายในเรือนจำได้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำด้วยนะครับพี่เอ
1: ครับ
0: ในส่วนของเดนชัยนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพช่างไม้นะครับเช่นทำโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนอนนะครับแล้วก็จะมีงานไม้ประดิษฐ์นะครับเช่นการทำกรงนก
1: ครับผม
0: การทำงานประดิษฐ์หัวเข็มขัดเคลือบน้ำยาเรซินนะครับงานรองเท้าแกะรองเท้าแตะสลักนะครับรองเท้าแกะสลักงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใบแล้วก็การฝึกวิชาชีพซักรีดนะครับสำหรับเดนหญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารการฝึกทำเบเกอรี่การฝึกวิชาชีพซักรีดฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชง
1: ครับครับครับแล้วทางด้านเรือนจำตะกั่วลาครับผม
0: ในส่วนของเรือนจำชั่วคราวนะครับก็มีการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรนะครับก็มีการปลูกพืชนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจก็จะมีปัจจุบันนะครับก็มีการปลูกปาล์มนะครับแล้วก็ปลูกสับปะรดนะครับมีการเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงโคกระบือนะครับสำหรับปาล์มตอนนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับสับปะรดก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่เรานำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าทางในเรือนจำเราเนี่ยมีการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังจริงๆนะครับอย่างเช่นอาหารต่างๆเนาะเบเกอรี่ขนมต่างๆแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำนะครับหรือว่าญาติที่มาต้องการที่จะสั่งซื้ออย่างเช่นพวกเค้กพวกเบเกอรี่แล้วก็ทำนะครับส่วนล้างรถแล้วก็ดำเนินกิจกรรมโครงการล้างรถของเราต่อเนื่องเป็นประจำอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็รถเข้าใช้บริการเต็มทุกวันนะคร
1: ับ
0: ก็จากการสำรวจความคิดเห็นนะครับของผู้เข้ารับบริการก็บอกว่าผู้ต้องขังเรานะครับล้างดีล้างสะอาด
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับราคาการให้บริการก็ไม่แพง
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเน้นการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะครับไม่เน้นกำไรรายได
1: ้
0: มากมายนะครับ แล้วก็วันศุกร์นี้นะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพนะครับมีการอบรมเป็นฝึกวิชาชีพนวดเป็นไทยนะครับหลักสูตร150ชั่วโมงนะครับโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะครับก็ได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพนะครับนวดเป็นไทยขึ้นนะครับ150ชั่วโมงก็เป็นผู้ต้องขังหญิงนะครับ
1: ครับ
0: ก็หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นนะครับก็จะได้รับประกาศนะครับไปรับรองนะครับจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ
1: ครับแสดงว่าเมื่อเขาพ้นโทษไปแล้วเขาก็สามารถใช้ใบประกาศที่ผ่านการฝึกที่ถูกต้องนะ
0: ครับ
1: เอาไปประกอบวิชาชีพข้างนอกก็ได้ด้วย
0: นำไปอนุญาตเปิดเป็นร้าน
1: ครับ
0: นะครับทำธุรกิจส่วนตัวได้นะครับ
1: ครับแต่ก่อนอื่นต้องผ่านการฝึกแล้วก็ปฏิบัติจริงในเรือนจำก่อนนะก่อนพ้นโทษนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับข่าวสารกิจกรรมนะของทางรายการเราประจำวันนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ช่วงท้ายนี้ให้ท่านพอดีนะครับฝากติดตามรายการนะช่องทางต่างๆข่าวสารต่างๆของทางเรือนจำครับสามารถติดตามได้ทางไหนได้บ้างครับผม
0: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ทาง FM 90.25 MHz และ Facebook สวท.ตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทางเพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และเพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่พลาดการรับชมคลิปรายการข่าวสารสด นะครับในข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่ารายการสดนะครับก็สามารถรับชมคลิปรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งเราจะนำไปเผยแพร่นะครับย้อนหลังให้นะครับสำหรับท่านที่พลาดในการรับชม
1: ครับก็เข้าไปชมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นได้ตามสบายเลยเนาะอยากให้เรานำเสนอรายการอะไรความเนื้อหาสาระอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับงั้นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่วันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
9: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์หนึ่งรายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการจับตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะมิวกี้เสรณีนาวงค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีทีมงานมีองคาพยพของเรานะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคนะคะพี่สุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะเราก็มีช่วงพิเศษเช่นเคยนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและสามารถที่จะรับฟังติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 16:07 นะคะถึง 16:30 ค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 ค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและรายการ5แยกข่าวของเราค่ะก็ออกอากาศผ่านทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของค่าครองชีพนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ของการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเอ่ยเรื่องของน้ำมันและที่สำคัญส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะกับโครงการของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้มีการควงท่านรองนายกสุภจีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะ9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็ได้พาท่านรองสุภจีท่านรองนายกสุภจีนะคะซ้อนค่ะซ้อนท้าย รถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างนะคะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนะคะวนไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยค่ะและเมื่อจอดถึงแล้วนะคะท่านนายกค่ะก็ได้มีการกล่าวเนื้อเพลงนะคะเพลงจ้ำจี้ค่ะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมพร้อมกับไปยังสื่อมวลชนนะคะว่าชัยโยโฮฮิวค่ะก็ที่จะบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ได้มีการหยิบสินค้าตัวอย่างค่ะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสเอ่ยน้ำมันหอยนางรมเอ่ยรวมถึงผักนะคะคะน้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายมาม่ามะนาวน้ำปลาด้วยนะคะท่านนายกค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าที่นี่ค่ะของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปค่ะรถพุ่มพวงนะคะก็เป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับทราบนะคะว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านค่ะสามารถหามาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะคะต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะทุกท่านซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้นะคะจะซื้อเยอะซื้อน้อยไม่ว่าซื้อไปเลยนะคะและจะได้รับได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่สินค้าราคาต่ำลงใช่ว่าคุณภาพจะต่ำตามนะคะคุณภาพค่ะยังได้มาตรฐานค่ะส่วนรสชาติส่วนผสมทุกอย่างก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือท่านนายกก็ได้กล่าวนะคะทางด้านของท่านรองสุภจีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะคะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะมากกว่า 3,000 รายการเลยทีเดียวนะคะมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดค่ะสูงสุดถึงร้อยละ58หรือว่าสูงสุด 58% นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะศุกร์ที่1จัดไปแล้วศุกร์ที่8จัดไปแล้วศุกร์นี้ค่ะ15พฤษภาคมศุกร์ที่22พฤษภาคมและ29พฤษภาคมก็ยังมีการจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะกับการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะและนอกจากนี้นะคะรถพุ่มพวงนะคะก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลนะคะสามารถที่จะเข้าถึงค่ะและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะคะแต่คุณภาพค่ะเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งรถพุ่มพวงนะคะก็มีหลายขนาดค่ะ S M L ไซส์เล็กไซส์จิ๋วก็ไซส์จิ๋วนะคะขนาดจิ๋วค่ะไซส์ S ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถเครื่องนะคะบ้านเราค่ะขนาดกลางไซส์ M นะคะก็จะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างเหมือนที่ท่านนายกได้ขี่เมื่อเช้านี้นะคะและขนาดใหญ่ไซส์ L ค่ะก็คือประเภทของรถกระบะค่ะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงด้วยนะคะก็คือได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยจะพิจารณาจากประเภทของรถพุ่มพวงนะคะรถกระบะก็จะได้ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะ3ล้อพ่วงข้างค่ะจะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือนค่ะและมอเตอร์ไซค์นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดด้วยนะคะซึ่งคาดว่าโครงการนี้ค่ะก็จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนค่ะซึ่งจากการที่ทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะก็ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะได้มีการดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นค่ะ 1,397 รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะ 3,539 รายค่ะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะไซส์ M ค่ะ 4,535 รายและรถจักรยานยนต์ไซส์ S นะคะ 2,323 รายค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและที่สุดท้ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีนโยบายที่สำคัญค่ะที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะด้วยความ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์นะคะในการที่จะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนด้วยทุกภาคส่วนร่วมกันค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาใกล้บ้านด้วยนะคะและเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกค่ะก็เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นในการที่จะอำนวยความสะดวกนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นนะคะรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะและสำหรับอีกหนึ่งข่าวสารที่สำคัญนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะหลายๆท่านค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตของราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะหลายๆท่านก็หันมาใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ประสบกับปัญหาในการที่จะใช้รถยนต์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะก็ได้มีการเร่งในการที่จะช่วยผู้ซื้อรถ EV นะคะแก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็ได้มีการประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งในการประชุมนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมค่ะและในวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะในช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองที่ผ่านมานะคะในการที่จะไปดูค่ะว่าที่จำหน่ายรถ EV โชว์รูมต่างๆเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของสคบหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องของการประชุมนะคะก็ได้มีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็จากการที่รัฐบาลค่ะก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกนะคะรองรับสถานการณ์ของวิกฤตพลังงานค่ะแต่ผู้บริโภคนะคะผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลับต้องเผชิญกับ3เรื่องใหญ่ค่ะปัญหา3เรื่องคือรถชำรุดบกพร่องนะคะนอกจากนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของการถูกลอยแพหลังบริษัทปิดตัวหรือว่าศูนย์บริการปิดทำให้ไม่มีที่ซ่อมแซมนะคะและปัญหาด้านราคาที่ปรับตัวลดลงหลังซื้ออย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เป็นข้อกังวลทุกมิติเลยนะคะซึ่งทางด้านของสคบเองค่ะก็ได้มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปี67ถึงปี2569นะคะก็มีผู้บริโภคค่ะร้องทุกข์ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไปกับสคบนะคะถึง556รายนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคอีก792รายรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,300 กว่ารายเลยนะคะก็สคบก็ได้มีการแก้ไขจนสามารถที่จะยุติข้อพิพาทได้แล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 72.3ก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้สคบค่ะได้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะคะขอความร่วมมือผู้ผลิตผู้นำเข้าค่ะส่งฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยให้กับสคบนะคะเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นอีบุ๊กค่ะให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมนะคะได้มีข้อมูลต่างๆนะคะมีข้อมูลในเรื่องของฉลากสิทธิผู้บริโภคแนวทางต่างๆการตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อนะคะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็เพจในแพลตฟอร์มต่างๆของสคบด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดท่านใดผู้บริโภคท่านใดนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าสินค้าและบริการอื่นสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบค่ะ1166นะคะระบบร้องทุกผู้บริโภคนะคะ OCPB Complaint นะคะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะชื่อว่าแอปพลิเคชันOCPB Connect นะคะรวมถึงมีเว็บไซต์ด้วยค่ะเว็บไซต์ของสคบนะคะ ocpb.go.th นะคะและ มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะคะในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรื่องอื่นๆเรื่องใดก็ตามที่ท่านมีปัญหาเกิดจากการซื้อขายสินค้าต่างๆหรือว่าอื่นๆนะคะสามารถที่จะไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดิฉันค่ะนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในรายการ5แยกข่าวของเราในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและเช่นเคยค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็จะมีทุกวันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่าค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะพี่พิเชษฐ์เรืองหน้าค่ะในช่างไฟฟ้าอาวุโสหัวหน้าช่างของเราในวันนี้นะคะแล้วก็พี่สุรชัยรอดแก้วค่ะช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันมิลกี้เสรนีนาวงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการให้ข่าวโดยสวทตะกั่วป่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินทง้อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครค่ะนับแต่ปฐมยาตราเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่ทรงพระเมตตาและรอยพระบาทยาตรายังจารึกอยู่ในหัวใจพระสกลนิกรชาวจังหวัดสกลนครที่ยังเล่าขานสืบต่อรุ่นสู่รุ่น
2: พระองค์ทรงมุ่งเน้นการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: สมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว
4: จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมเป็นผืนแผ่นดินที่เคยรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9การเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครในครั้งแรกนั้นเป็นวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลาปลื้มแก่ประชาชนทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังและคลายทุกข์ของพระสงฆ์นิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพระราชกรณียกิจทุกย่างก้าวล้วนสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนในผืนแผ่นดินสกลนครอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่9มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทอดพระเนตรฝ่ายทดน้ำบ้านโพนงามและโดยเฉพาะการเสด็จสนทนาธรรมกับหลวงปู่แสวงสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรในขณะนั้นและทรงปลูกต้นจันหอมต้นมะม่วงต้นชมพู่ไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกุดบาก
5: มีกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อว่าบ้านไหนยากจนหลวงพ่อก็ทูลพระองค์ว่าบ้านเชิงดอยบ้านคอน้อยท่านมีกระแสรับสั่งว่าจะเข้าไปดูจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชิงดอยได้ถ้าก็ไปทำสวนไว้นะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพพอสมควร
4: ชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9คือหลักฐานแห่งพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกย่างพระบาทที่เสด็จมาถึงผืนแผ่นดินสกลนครโดยเฉพาะอำเภอกุฎบากมิได้เป็นเพียงการเสด็จมาเยือนแต่คือการเสด็จมาเพื่อรับฟังเข้าใจและแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักแม้การเวลาจะผ่านไปและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ความทรงจำในวันรับเสด็จรอยยิ้มน้ำตาและความปลาบปลื้มของชาวกุฎบากยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงสถิตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้และในดวงใจของชาวอำเภอกุฎบากตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชินิเวศจังหวัดสกลนครหลายครั้งเพื่อทรงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยและรับขวัญชาวอีสานโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2547ลานคำหอมถือเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ใช้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยและพบปะราษฎรสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากค่ะ
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งค่ะทางจังหวัดก็จะเตรียมการแสดงเพื่อถวายต่อหน้าพระที่นั่งและทุกครั้งก็จะเชิญอาจารย์ไพจิตรโคตรวิชัยครูเกษียณอายุราชการอดีตอาจารย์สอนนาฏศิลป์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลผู้ประดิษฐ์ท่ารำจังหวัดเซิงกระติบข้าวมาเป็นครูฝึกสอนการแสดงในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา

ผมนายภัยจิตโคตรวิชัยขณะนี้อายุ86ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2481เกษียณอายุมาแล้วประมาณ20กว่าปีกว่าพอเกษียณอายุออกมาก็มาอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ทำนอกจากเกษียณอายุแล้วก็จะเปิดร้านทำเครื่องประดับตะกอนเพราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาเอกที่เรียนคือวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทก็คือวิชาคหกรรมประดิษฐ์เมื่อเกษียณเสร็จแล้วก็ได้มาเอาความรู้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนที่เราอยู่ครูน่ะได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกการแสดงหน้าพระที่นั่งทุกๆครั้งที่มีโดยการควบคุมโดยท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินทุกครั้งเวลาพระองค์เสด็จมาทุกครั้งก็จะมีท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินเรียกให้ขึ้นไปพบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตกลงว่าปีนี้เราจะต้องมีการแสดงชุดนั้นชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรมาเนี่ยนะทุกองเลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้งาน72พรรษาสมเด็จพนางเจ้าก็มีทุกพระองค์ที่เสด็จมาแล้วก็ครูก็ทำใบสี9ชั้นเป็นใบตองสดเป็น9ชั้นซึ่งมันอยู่เบื้องหลังของพระองค์ท่านแล้วก็ลำครูก็แต่งตัวเป็นพราหมณ์ลำใบสีก็ใช้ลำใบสีเป็นเพลงขึ้นบ้านเช่นกระดิ่งข้าวก็มันเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครคนภาคอีสานของเราเนี่ยนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักก็เลยมาคิดไอเดียว่าเราจะทำยังไงก็เลยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพราะว่ามันมีประวัติว่าคนสกลนครนะไปอยู่กรุงเทพนานเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านก็ไปเดินตามท้องไร่ท้องนาก็กลัวท้าจะเปื้อนโคลนก็เดินขยิงแต่เดินขยิงครูก็เลยมาคิดว่าเอาท่าที่หนึ่งเอาท่าเป็นท่าที่หนึ่งเป็นท่าเดินโดยการขยิงท่าบีบต่อจากนั้นก็ท่าที่สองเนื่องจากว่าคนสกลนครทานข้าวเหนียวก็เป็นท่าปั้นข้าวเหนียวจะตึงตะตึงตะตึงตะจะตึงตะตึงตะตึงตะ

0: คนอื่นต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์ภัยจิตโคตรวิชัยนะครับถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและก็สืบสานจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งการขับเคลื่อนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการพ้นลำของพี่น้องแปดชนเผ่าพื้นเมืองของสกลนครมีมาดั้งเดิมเป็นเวลานานพอสมควรเห็นควรแก่การยกย่องและได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับภายใต้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครต้องขอกราบชื่นชมท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในช่วงต่อไปค่ะพาทุกท่านไปติดตามกลุ่มนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่สานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไทยค่ะ
2: ชาวภูไทยบ้านนวลหอมมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้ามีการขึ้นลายแบบภูไทยล้วนสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษาเรียนรู้และมีการส่งต่อความรู้และความงดงามในวิถีเหล่านี้ให้กับลูกหลานภูไทยในชุมชนให้อย่างรากเหง้าความเป็นภูไทยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายและก็ยังมีการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านนวลหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

เรื่องคันเจแก้วเพราะฝากข้ามถึงถ้าพันกิโลถ้าบ้านหนูน้อมนั่งคิดหอดีขึ้นอยู่ด้วย

0: สวัสดีค่ะชื่อศาสิวิมลวงศ์ศรียาค่ะชื่อเล่นก็คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าครูดวนหรือลำดวนนะคะในหมู่บ้านนนท์หอมเราจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่โดดเด่นก็คือผ้ามีผ้าสบายลายขีดลายดอกซีดแล้วก็มีผ้าจองนะคะก็เลยได้กลุ่มเป็นทอผ้าสบายลายขีดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จเพราะว่าผ้านี้สามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถแปลงรูปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาพวงกุญแจของฝากแล้วก็ของประดับอะไรต่างๆในชุมชนน่ะเขาจะมีความดีใจมากที่ว่าผ้านี้มันกำลังจะเลือนหายไปพอแม่ไปชวนเข้ามารวมกลุ่มกันใหม่เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยากจะให้ชุมชนของเรามีรายได้แล้วก็เข้มแข็งในเรื่องนี้ในการทอผ้าคือสรุปแล้วว่าชุมชนเรานะเรามองว่ามันคงจะเข้มแข็งเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือเราจะช่วยส่งเสริมกันช่วยส่งเสริมกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทอแล้วก็ให้พัฒนาลายขึ้นด้วยพัฒนาจากลายดั้งเดิมให้มันเป็นร่วมสมัยบ้างแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ของเราไว้อย่างเช่นดอกฟิกมันยังมีแต่เราสามารถที่จะใส่สีอะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้มันเป็นร่วมสมัย
1: สวัสดีค่ะอันผู้ไทยนนท์หอมนะคะเอาเอกลักษณ์ของเฮากับสูตรผู้ไทยเนาะค่ะ
2: เราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือสูตรผู้ไทยนะคะเสื้อผู้ไทยสูตรผู้ไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็ผ้าสบายลายคิดเราก็เอามาแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นกระเป๋าเงินจะอันผ้าสบายลายคิดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกหลายขึ้นค่ะผ้าสบายลายคิดก็เป็นลายแบบเก่าแก่เนาะลายอันดั้งเดิมเราเลยนะคะได้ของแท้ผู้ไทยแท้เพิ่นเพราะว่าต้องมานวลหอมค่ะ
1: อันตั้งแต่มีขายออนไลน์มานี่ก็ลูกค้าเขาก็ออกไปแต่ก่อนจะขายได้เฉพาะในพื้นที่เนาะค่ะภายในจังหวัดอันนี้ตอนนี้ก็ขายได้จากทั่วไปลูกค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามาเยอะผลตอบรับดีมากค่ะขายดีลูกทานลูกค้าแล้วก็กว้างออกไปชุมชนเราจะให้ความร่วมมือหลายค่ะเป็นฝ่ายผลิตให้เราจะเป็นฝ่ายตลาดออกหาลูกค้าค่ะในชุมชนเราก็จะรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยอาจจะมีวัยรุ่นที่ทำแบบพวกคู่พวกเล็บนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับฟ้อนเกี่ยวกับชุดผู้ไทยเฮาก็จะมีกลุ่มผลิตเฮาส่งเฮาครับจะเป็นคนไปขายออกขายตามบูธหรือขายตามออนไลน์ยั่งยืนค่ะกิจการในบ้านนนท์หอมนี่ยั่งยืนใช่ใครๆก็ชอบเนาะ
3: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยโนนหอมจังหวัดสกลนครที่สานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงจักสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดสู่ธุรกิจของคนในชุมชน

0: ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยประชาชนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
1: จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง18อำเภอรวมจำนวน 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดการเดินทางออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่1ธันวาคม2568รุ่นที่2วันที่20ธันวาคม2568รุ่นที่3วันที่8มกราคม2569และรุ่นที่4วันที่27มกราคม2569โดยได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเรามาฟังเสียงจากตัวแทนของชาวสกลนครไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์ศรีสะครผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากวงตำบลคำบ่ออำเภอวุฒิชภูมิจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2วันนี้ได้นำคณะครูและบุคลากรตลอดจนลูกๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมจำนวน51คนเพื่อถวายสักการะเนื่องในโอกาสพระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ให้มีไว้กับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของชนชาวไทยร่วมกันสักการะโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับ
3: ชื่อนางสาวภูมิพรภูมิสุพรรณนะคะได้มีโอกาสมาสักการะพระพันปีหลวงครั้งแรกรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนพื้นเพอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะปกติแล้วอ่ะสมัยพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดสกลนครนะคะเราก็รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีทุกครั้งที่เสด็จไปแล้วก็พระองค์ท่านมีโครงการของพวกผ้าไทยนะคะมีการประกวดผ้าไหมของจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นพวกผ้าคลามที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะคะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลาบปลื้มประทับใจมากมาวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแล้วก็จะทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ

0: ิริมาจากบ้านน้องหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะมามื้อนี้ได้มาเข้าเฝ้ากราบถวายพระบรมศพพระพันปีล้มโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อปีพ.ศ. 2540ตอนนั้นท่านอายุได้26ปีได้เข้าล่ำถวายอยู่หน้าพระที่นั่งงานประกวดผ้าไหมอยู่ที่ตำหนักผู้พาดราชินีเวชจังหวัดสกลนครค่ะตอนนั้นก็เพิ่งเจอหลายดีเจอหลายค่ะพอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตแล้วก็แล้วก็เป็นคนดีคนสังคมต่อไปค่ะ
1: ครับกับผมนายวีรชาติการกำจัดครับนักวิชาการขนส่งดำเนินการพิเศษครับปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนกระทรวงจังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็ในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักขนส่งจังหวัดสกลนครนะครับที่จะต้องตรวจความพร้อมของคนและก็ของรถนะครับก่อนที่จะให้เดินทางพาประชาชนนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นไปเคารพพระบรมศพนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการตรวจความพร้อมของรถนะครับเราก็จะมีการตรวจความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็นหลักนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำรวจที่จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของยางนะครับสภาพของประตูฉุกเฉินนะครับมีเบาะนั่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งรถจะต้องมีค้อนทุบกระจกด้วยครับรวมทั้งถังดับเพลิงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ

0: ในส่วนของการตรวจคนนะครับตรวจคนแล้วก็มีการตรวจความพร้อมของพนักงานรถนะครับโดยตรวจความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียนะครับตรวจสอบว่าเขามีความอ่อนเพลียไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเรื่องของการที่อาจจะมีพนักงานขับรถบางคนนะครับดื่มสุรานะครับมึนเมานะครับหรืออาจจะเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับเพื่อให้มีความพร้อมนะครับรวมมาถึงเรื่องของการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการใช้รถแต่ละคันครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปเคารพพระสงฆ์ในครั้งนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางงามกิ่งนาคมจากอำเภอเต่างอยค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพได้มีโอกาสไปถวายงานต่อหน้าพระพักพระองค์อย่างเช่นทำอาหารพื้นบ้านนะคะซุปหัวปีแบบนี้ขนมดอกสนูแล้วก็ได้ดูการประกวดผ้าไหมจากพระองค์นะคะก็จะพยายามเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าเพราะว่าตัวเองก็มีพื้นอยู่เรื่องการทอผ้านะคะ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยศิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
11: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดและการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันที่12พฤษภาคม2569ครับวันนี้วันอังคารที่หลายๆคนบอกว่าชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกทม.ก็หลายพื้นที่เลยนะครับสายฝนโปรยปลายลงมาหน้าฝนแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยแน่นอนครับ 17:07 น.กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือข่าวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับคุณผู้ฟังฟังได้แล้วก็ครอบคลุมในทุกเรื่องราวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้นอกจากบอลสกันแก้วประจันที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะครับหลังไมค์ของเราครับวันนี้ช่างเทคนิคคุณสายชนนีซังนะครับอยู่ด้วยกันหลังไมค์ด้วยประสานงานในส่วนของรับโทรศัพท์ที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมาแล้ววันนี้คุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับคุณหนึ่งก็อยู่หลังไมค์แล้วนะครับใครที่อยากจะทักทายก่อนเลยเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงนะครับร้อนไหมฝนตกไหมนะครับรายงานกันมาได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับก็พร้อมรับทุกเรื่องราวของคุณผู้ฟังนะครับจะทักทายจะส่งกำลังใจนะครับจะถามไทยวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างได้เลยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับคุณผู้ฟังในทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาคุยข่าวกันว่าวันนี้ในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้างลาสต์สตรีมมิ่งของเราครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันเช่นเดิมนะครับที่ไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้บรรยากาศการจัดรายการแบบสดๆของเรานะครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ครอบคลุมในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะพูดคุยนะครับอยากจะทักทายอยากจะส่งกำลังใจหรือว่าอยากจะประสานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งมาได้เลยตอนนี้นะครับมีคุณประธานมาแล้วมีพี่กุลนะครับรายงานมาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีคุณลิตเติ้ลใช่ไหมครับโอ้น่ารักมากๆเลยชื่อวันนี้นะครับก็ส่งเข้ามานะครับใครที่กำลังฟังอยู่มาแล้วนะครับวันนี้ก็เรียกว่าใครที่อยากจะพูดคุยสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเนี่ยส่งมาบอกกันได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนในการที่จะเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเข้ามาเอาวันนี้นะครับบอกให้ว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดครับวันนี้คงจะเห็นภาพที่เป็นไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับจะเห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขับรถใช่ไหมครับเป็นรถพุ่มพวงคนที่ซ้อนท้ายไม่ใช่ใครฮะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสำคัญเลยหลายคนบอกว่าโอ้โหรถพุ่มพวงนี่ไปกันทุกตรอกทุกซอกทุกซอยเลยและที่สำคัญคือวันนี้ท่านนายกขับรถพุ่มพวงโดยมีท่านสุภจีซ้อนท้ายด้วยบรรยากาศก็เลยกลายเป็นไวรัลในทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเปิดไทยช่วยไทยครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะครับวันนี้อยากจะให้คุณฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับกับแคมเปญไทยช่วยไทยที่สร้างให้พี่น้องคนไทยครับได้หนึ่งเลยสินค้าราคาย่อมเยาสินค้าราคาถูกแล้วพอมีรถพุ่มพวงแบบนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะไปในถิ่นที่บางทีอยู่ในตรอกอยู่ในซอกอยู่ในซอยอยู่ในถิ่นที่แบบโอ้โหบางทีก็ไปลำบากแต่พอมีรถพุ่มพวงแบบนี้โอ้โหหลายคนบอกสะดวกมากๆเลยพูดถึงเรื่องนี้ครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลควงรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์ครับ Kick offไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผนึกกำลังครับร่วมกับภาคเอกชนนะครับเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศก็เลยคึกคักแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยวัฒน์ จุนธีรพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าร่วมเปิดกิจกรรมวันนี้ครับภัยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโอ้อันนี้ต้องบอกว่าแคมเปญนี้นะประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ได้มีโอกาสไปช็อปมานะครับก็มีฟีดแบ็กกลับมาที่หลังไมค์ของเราบอกจุดนั้นจุดนี้คุณบอลไปมาตามที่คุณบอลบอกแล้วนะครับหอบของกลับมาทั้งข้าวสารทั้งน้ำมันพืชนะบางคนบอกเนื้อสัตว์ไข่ไก่แชมพูผงซักฟอกครีมนวดผมคือหอบกลับมานะครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จจริงๆกับไทยช่วยไทยนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยพาท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายนะฮะขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างเห็นไหมบรรยากาศน่ารักมากๆครับใครที่เข้าไปดูแนะนำให้เข้าไปดูในเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพจ NBT นะครับก็ลงไว้นะครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงไว้เช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศนี่ชื่นมื่นนี่นะครับเต็มไปด้วยความสดชื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นกันคุ้นตาทุกหมู่บ้านเวลาที่มีรถพุ่มพวงมานี่จะแบบว่าถึงทันทีเลยแล้วก็คนก็จะแห่มาซื้อรถพุ่มพวงใช่ไหมคือต้องแบบว่าจะเอาผักเหรอจะเอาปลากระป๋องเหรอจะเอาข้าวสารเหรอจะเอาเนื้อสัตว์เหรอมีหมดในรถพุ่มพวงสินค้าอุปโภคบริโภคพอเห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีครับแหมขับรถพุ่มพวงคุณสุภจีซ้อนท้ายรถพุ่มพวงมานี่โอ้โหก็บรรยากาศแบบใกล้ชิดอ่ะแบบสนิทกันมากขึ้นว่าอย่างเงี้ยนะครับทำให้บรรยากาศเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลท่านนายกขับเองนะรถพุ่มพวงนะแล้วก็วนนะครับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับบีบแตรสัญลักษณ์เพื่อเป็นการคิกออฟด้วยนี่นะฮะหลายคนบอกโอ้โหภาพนี้นะครับกลายเป็นไวรัลแล้วคนก็แชร์กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับเรียกว่าไทยช่วยไทยคิกออฟลดภาระค่าครองชีพครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้มีการกล่าวเนื้อเพลงด้วยชื่อเพลงว่าจ้ำจี้นะครับก็เป็นเพลงคุ้นนะที่หลายคนร้องตามได้นะครับแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหฮิเพลงนี้นะครับเพลงจ้ำจี้ที่เราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆท่านนายกก็ทำเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้โอ้โหเรียกว่าเสียงกรี๊ดนะครับแล้วก็เสียงฮือฮานี่สนั่นหวั่นไหวไปทั่วเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการสื่อสารให้หลายคนเข้าอกเข้าใจถึงเรื่องราวของรถพุ่มพวงที่จะไปส่งความสุขนะครับแล้วก็ส่งสินค้ามีคุณภาพราคาย่อมเยาไปทุกๆจุดของประเทศไทยเลยนี่นะรถพุ่มพวงนี่เขาบอกแบบนี้เลยหลายคนก็ชื่นชอบกันนะครับพร้อมทั้งท่านก็หยิบมาโปรโมทด้วยนี่ผงชูรสซื้อไหมครับนี่นะครับมาแล้วมาแล้วนี่นะฮะมาแล้วนะครับก็บอกว่ามาเลยนี่นะน้ำมันหอยด้วยมีคะน้ามีไส้ซิมนะครับมีน้ำตาลทรายมัมม่าแล้วก็มะนาวน้ำปลามีหมดอ่ะในรถพุ่มพวงเรียกว่าใครที่ได้เห็นรถพุ่มพวงก็จะมีความสุขท่านนายกบอกแบบนี้ด้วยบอกว่าที่นี่เนี่ยนะของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปรถพุ่มพวงเนี่ยเป็นการออกร้านโดยโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับได้เรียกว่ารับสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้นี่เป็นสินค้าที่ท่านสามารถเลือกซื้อซึ่งต้องย้ำเลยว่าราคาเนี่ยนะถูกกว่าต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับต่ำกว่าในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับเราก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากผู้ประกอบการทุกส่วนเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สินค้าที่ราคาดีราคาย่อมเยานะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสนอกสนใจกันนะครับกับรถพุ่มพวงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกด้วยท่านสุภจีบอกว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็กลุ่มห้างค้าปลีกค้าส่งโมเดลเทรดต่างๆนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมากกว่า 3,000 รายการนะครับมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดในราคาถูกครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้มีโอกาสช็อปกันในราคาที่ต้องบอกว่าถูกกว่าท้องตลาดด้วย ยนะครับซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ฟังจากการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยได้ดำเนินการในการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่1พฤษภาคมใช่ไหมฮะที่บอลเคยเล่าให้ฟังแล้วจนถึงวันที่7พฤษภาคมปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนนะครับทั้งสิ้นนะ 1,397 รายจำแนกเป็นประเภทรถยนต์เนี่ย 3,539 รายแล้วก็ประเภทสามล้อพ่วงข้างนะครับก็ 4,535 รายประเภทรถจักรยานยนต์ก็เยอะนะครับที่มาสมัครกัน 2,323 รายนะครับโดยล่าสุดนี้ก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จครับกับรถพุ่มพวงซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั้งลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาย่อมเยาเป็นการบูรณาการร่วมกันครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนก็ดีขึ้นด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่วันนี้นำมาเปิดรายการเลยนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่จะได้ทราบกันนะครับข้อความนะครับส่งมาตอนนี้นะครับแชร์ข่าวเด็ดประเด็นเยี่ยมนี่นะครับคุณพิสมัยบอกมาแชร์เรียบร้อยหรือยังนะครับที่ราชบุรีตอนนี้ก็ฝนชุ่มฉ่ำอีกแล้วนะครับมีโครงการจากพระรุ่งโอ้โหพระรุ่งนี่ส่งข้อความมาหลายหน้ากระดาษเลยทีเดียวขอบคุณนะครับนะครับมีข้อความส่งมาเรื่อยๆเลยนะครับทยอยส่งมาก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวข้อความก็จะรันไปเรื่อยๆคุณสุวรรณทาจากลพบุรีที่ลพบุรีตอนนี้บรรยากาศบอกฟ้าครึ้มฟังสัญญาณชัดเจนพรุ่งนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับก็เรียกว่าคุณบอลมาส่งข่าวสารใหม่มาปกติครับพรุ่งนี้นะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเดี๋ยวมาพรุ่งนี้มาติดตามกันว่าพระโคเสียงทายจะทานอะไรแล้วก็เรื่องของการเสียงทายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานด้วยนะครับมีคุณรจนาคุณประยงนะครับคุณอัชราก็วันนี้ติดตามกันอยู่ก็ส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งนอกเหนือจากภาพที่เป็นไวรัลไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังมีการลงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ไปเลือกซื้อกันสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับด้วยรถพุ่มพวงต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดหลังจากที่ดำเนินการนะครับกับเรื่องราวที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมไม้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ครับผนึกกำลังกับภาคเอกชนแล้วก็กลุ่มห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับนำสินค้าที่จำเป็นอย่างที่นำเรียนกันนะฮะลดสูงสุดกว่า 58% นะครับไปที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศก็เขาจะจัดทุกวันศุกร์ด้วยนะครับศุกร์ที่ผ่านมาก็จัดเดี๋ยวศุกร์นี้ครับที่ว่าการอำเภอก็จะจัดเช่นเดียวกันสำหรับกิจกรรมนี้นะครับไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพดังนั้นคุณผู้ฟังอยู่ที่ใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอไหนก็สามารถที่จะเดินทางนะครับไปร่วมช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสุดแสนจะประหยัดได้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะครับดังนั้นก็นำเรื่องนี้มาบอกกันเพราะว่านี่คือประโยชน์สูงสุดนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทั้งของกินทั้งของใช้เราก็จะได้ของที่ราคาย่อมเยานะครับราคาประหยัดราคาถูกนี่คือ1มาตรการสำคัญครับที่จะเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผ่านโครงการผ่านแคมเปญไทยช่วยไทยนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเพิ่มเติมกันเข้ามาใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโทรศัพท์นะครับ02-276-9717แล้วก็276-9721ส่งเข้ามาหรือทางเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันหรือในขณะเดียวกันครับใน TikTok ตอนนี้ก็ไลฟ์สดคู่ขนานสวัสดีคุณโอ๊ตด้วยนะครับแล้วก็มีคุณชมพู่นะครับที่ติดตามฟังกันอยู่ล่าสุดครับในเรื่องราวของสิ่งสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังคือมีความคืบหน้าในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับประเทศไทยของเราก็เตรียมความพร้อมนะครับต้อนรับท่านประธานาธิบดีจากเวียดนามครับที่จะมีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันที่28แล้วก็29พฤษภาคมนี้โดยรัฐบาลไทยครับเดินหน้าเตรียมความพร้อมต้อนรับนายโตเลิมนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก ของรัฐบาลนะครับระหว่างวันที่28และก็29พฤษภาคม2569นี้นะครับล่าสุดท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมอบหมายให้ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนั่นเองครับโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมโดยเป้าหมายครับในการเยือนครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นการดำเนินการต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมคุณผู้ฟังครับในการที่จะทำพิธีการในการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยนะครับรวมถึงการหารือเรื่องของการประชุมดังกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความร่วมมือด้านการต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลไทยในปี2569เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ไทยก็เตรียมความพร้อมต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามครับที่กำลังเตรียมเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่28แล้วก็วันที่29พฤษภาคมนี้นะครับในฐานะแขกของรัฐบาลนั่นเองนะครับอ่ะข้อความส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีด้วยนะครับหลายๆท่านเลยคุณอาร์ตสวัสดีด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ยังมีข้อความนึงนะครับที่วันนี้หลายคนคงจะได้ติดตามกันละเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีฟุตบอลโลก2026โอ้โหต้องบอกว่ากำลังเป็นไวรัลอยู่เลยนะครับในส่วนของสื่อทุกช่องเลยทีเดียวล่าสุดครับต้องมาอัปเดตกันนิดนึงในส่วนของฟุตบอลโลก2026ซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็ติดตามกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำอันนี้เป็นไวรัลอีกเช่นเดียวกันบอกคนไทยนะครับต้องได้ดูฟรีนี่นะครับโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีย้ำครับรัฐบาลพยายามเต็มที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผลักดันการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้คนไทยได้รับชมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่คอบอลนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนตั้งตารอฟุตบอลโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นสำคัญเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทชครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนะครับในการถ่ายทอดสดให้ได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนรัฐบาลจะเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าขอให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดนะครับล่าสุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันแล้วก็รอชมกันสำหรับฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้หลายคนก็ติดตามกันนะครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็เตรียมนะฮะที่จะประสานกับในหลายๆเรื่องราวด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้หลายคนได้ติดตามข้อมูลต่างๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยที่วันนี้ก็นำมาฝากกันในส่วนของจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าหลายคนตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกำลังพลนะครับเรื่องของทหารกล้าต่างๆล่าสุดในเพจของไทยคู่ฟ้าคุณผู้ฟังครับมีการอนุมัติเงินนะครับกว่า452ล้านบาทเยียวยากำลังพลแล้วก็มีการมอบสิทธิ์นะครับบัตรทองฮีโร่เพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละจากเหตุประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยวันนี้ครับ12พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีครับอนุมัติงบกลางนะครับปี2569นะครับให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก และก็กองทัพเรือรวมวงเงินนะครับกว่า452,350,000 บาทเพื่อบรรเทาและก็เยียวยากำลังพลจำนวน91รายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและก็จิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมพิจารณาแนวทางครับในการดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้ได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์อื่นตามกฎหมายนะครับในขณะเดียวกันครับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะรัฐบาลตระหนักดีครับว่ากำลังพลและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยคือผู้เสียสละสูงสุดการดูแลครอบครัวนะครับผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงแค่สวัสดิการแต่คือความรับผิดชอบของรัฐเพื่อส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับล่าสุดรัฐบาลก็อนุมัตินะครับเงินกว่า452ล้านบาทเยียวยากำลังพลมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้แก่ครอบครัวผู้เสียสละจากเหตุประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองนะครับก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปเบรกกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถ EV วันนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็วันนี้อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเมื่อต้นชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้มีการติดตามกันว่าเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าท่านก็ไปลงใช่ไหมครับพื้นที่ในเรื่องของศูนย์ EV ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไปตรวจอย่างไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขเผื่อว่าใครที่อยากจะได้รถ EVแล้วเราจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างคุณบอลเรื่องรถ EV นะครับเงื่อนไขเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะกลับมานะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเตรียมไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับจากทางสถานีกันก่อนนะครับเพราะว่ามีข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทยอยกันเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717แล้วก็022769721สักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: สว 17:31 ครับกลับมาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ณเวลานี้ครับต้องบอกว่าหลายๆภารกิจที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านติดตามในทุกเรื่องเลยเอาย้อนกันนิดนึงหลายคนที่ฟังรายการอยู่ต้องรู้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากกระป๋องที่เราตามข่าวกันใช่ไหมครับมีปากกระป๋องไม่ตรงปกจากเดิมเนี่ยข้างกระป๋องเนี่ยเขาจะมีการติดเอาไว้ใช่ไหมครับเรื่องของเป็นปลาแมคคาเรลบ้างล่ะปลาซาดีนบ้างล่ะแต่ในขณะเดียวกันเป็นภาพแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าไม่น่าใช่ปลาแมคคาเรลไม่น่าใช่ปลาซาดีนนะครับน่าจะเป็นปลาอะไรก็มีการแบบโอ้โหเป็นคลิปไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็สุภมาศท่านสุภมาศอิสระภักดีนี่แหละนะครับท่านก็ลงพื้นที่ไปดูเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆนี่ก็วันนี้อีกหนึ่งกรณีเช่นเดียวกันกรณีของรถ EV คุณผู้ฟังครับล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV สำคัญเลยมีกรณีที่พี่น้องประชาชนครับร้องเรียนเรื่องราวต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฉลากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการซ่อมรถ EV หลายต่หลายเรื่องราวครับวันนี้ท่านลงพื้นที่เลยครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับวันนี้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวนะครับต่อด้วยโชว์รูม Amoda และก็ J คู่สาขาลาดพร้าวครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็มีผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนครับวันนี้ร่วมกับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับเพื่อเป็นการกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดแล้วก็สร้างความมั่นใจครับให้กับผู้บริโภคที่กำลังตอนนี้บางคนเชื่อว่าเล็งๆอยู่อยากจะใช้รถ EV เพราะว่านะเอาพูดตรงๆราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นจะดีกว่าไหมนะฮะรัฐบาลก็สนับสนุนด้วยใช่ไหมแต่พอไปเจอบางทีแล้วเนี่ยเรื่องของฉลากเรื่องของการโฆษณาบ้างละเรื่องของการซ่อมบ้างละขายต่อบ้างละหลายประเด็นมากๆเลยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลของสคบ.อยู่ด้วยนะครับท่านบอกการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานนี้จะเห็นว่าทุกนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องบอกเลยว่าลุยจริงใช้ภาษาชาวบ้านเลยลุยทุกจุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นตรงไหนที่พี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับแจ้งมาทางสคบแจ้งเรื่องมานะครับเรื่องของผู้รับเหมาที่บางทีก็ไม่ทำตามสัญญาบ้างสินค้าไม่ตรงปกบ้างสั่งยางได้ยางบ้างแล้วครับหรือว่ากรณีปากกระป๋องไม่ตรงปกท่านลุยไปในทั่วทุกผืนที่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ล่าสุดวันนี้ครับก็ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยหารือนะครับเพื่อเร่งแก้ปัญหากรณีดังกล่าวนี่แหละนะครับเกี่ยวกับรถ EV ประเด็นหลักๆเนี่ยเขาสรุปให้ฟังแบบนี้3ประเด็นด้วยกันคุณผู้ฟัง1ชำรุด2ลอยแพ3ราคาดิ่งนี่คือ3เรื่องสำคัญนะครับที่เป็นประเด็นเลย1ชำรุด2ลอยแพ3ราคาดิ่งจากสถิติร้องทุกข์นะครับของพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนคุณผู้ฟังกว่า 1,348 รายท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับจึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบครับฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีเพราะฉลากคือเครื่องมือแรกแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคครับในการใช้ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเมื่อเราจะซื้อโปรดักต์สักอย่างนึงสกินแคร์เห็นไหมเราก็ต้องดูฉลากก่อนว่าเอ๊ะเนี่ย มีส่วนผสมอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถูกต้องไหมมีเลขที่จดแจ้งหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูที่ผลิตที่ไหนอย่างไรฉลากนี่แหละครับอย่างที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและก็ฉลากก็คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับเราผู้บริโภคนะครับในการที่จะดูข้อมูลตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนครับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตอย่างมีมาตรฐานและก็ต้องมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมนะครับต่อผู้บริโภคด้วยท่านสุภมาศบอกว่าเรื่องนี้ครับได้มีการกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการเรื่องแรกเลยคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นแล้วก็อ่านชัดเจนที่ตัวรถครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตนะครับผู้นำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลของแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยนะครับรวมถึงราคาแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันเรื่องที่2ครับการโฆษณานะครับโดยเฉพาะระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งอันนี้เรื่องสำคัญมากๆหลายๆคนเลยพอเห็นโอ้โห1ครั้งชาร์จครั้งนึงเนี่ยวิ่งได้800แต่จริงมันไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเลยหลายคนก็เรียกว่ามีกรณีปัญหาที่เจอกันแล้วก็มีเรื่องที่มีการร้องเรียนมาทางสคบด้วยนะครับเรื่องของระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งอันนี้เป็นประเด็นที่2ที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต้องแสดงฉลากให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วยนะครับผู้ขายเนี่ยต้องระบุข้อความให้ชัดอ้างอิงมาตรฐานไหนระบุให้ชัดเลยการทดสอบอย่างใดนะครับก็ต้องระบุเงื่อนไขการทดสอบออกมาให้พี่น้องประชาชนเข้าอกเข้าใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิเรื่องของสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่การโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องการรับประกันแบตเตอรี่กี่ปีต้องระบุหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วนท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องนี้วิธีการเงื่อนไขต้องบอกผู้บริโภควันเริ่มต้นเท่าไหร่วันสิ้นสุดเมื่อใดนะครับต้องกำหนดให้ชัดเจนเรื่องที่3ครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำก็คือธุรกิจขายรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์ใหม่ต้องย้ำคุณผู้ฟังนะตรงนี้เป็นความรู้เลยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาผู้ประกอบการเนี่ยต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบ.กำหนดระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นแล้วก็ปีการผลิตรวมถึงราคาวันส่งมอบและก็สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้ครบถ้วนซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้เบื้องต้นครับผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคุณผู้ฟังและก็ที่สำคัญคือทุกท่านเลยที่ท่านสุภมาศลงพื้นที่ก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอลได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าท่านไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจของท่านสุภมาศนี่ต้องบอกว่าดูแลอย่างที่นำเรียนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากกระป๋องใช่ไหมฮะที่ไม่ตรงปกที่กระป๋องเขียนไว้ว่าต้องเป็นปลาสดีนต้องเป็นปลาแมคคาเรลสุดท้ายกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นไวรัลอยู่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ท่านก็ไปเลยครับที่สมุทรสาครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีการขายของไม่ตรงปกหลายเรื่องเลยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะท่านกำกับดูแลเรื่องของสคบด้วยวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนอยากขับรถ EV นะครับอยากขับรถไฟฟ้าแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เจอปัญหามีข้อร้องเรียนมาเยอะแยะมากมายกว่า 1,348 รายท่านก็ลงพื้นที่วันนี้ท่านย้ำอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าควบคุมฉลากท่านบอกแบบนี้เลยนะตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และก็รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากดังนั้นครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22กันยายน2568แล้วก็มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ด้วยซึ่งมีการกำหนดด้วยคุณผู้ฟังให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยต้องแสดงฉลากที่มีข้อความเนี่ยถูกต้องครบถ้วนเห็นแล้วก็อ่านได้ชัดเจนด้วยไม่ใช่ตัวเลขจิ๋วนะครับผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอ่านไม่เห็นมองไม่ได้ต้องตัวเลขตัวอักษรต่างๆต้องชัดเจนผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกนะครับคุณผู้ฟังไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ดังนั้นครับสรุปส่งท้ายคือก็ฝากถึงผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าทุกรายฉลากสินค้าครับไม่เพียงแต่เป็นป้ายที่ติดรถแต่นี่คือคำสัญญาครับที่ท่านให้ไว้กับผู้บริโภคก็ขอให้แสดงข้อมูลในฉลากเนี่ยให้ครบถ้วนเที่ยงตรงแล้วก็ต้องไม่เกินจริงด้วยครับโดยเฉพาะระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งต้องระบุให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีบางคนพอบอกแบบนึงแต่ท้ายสุดเนี่ยเขาก็ชาร์จตามที่ผู้ประกอบการบอกแต่สุดท้ายวิ่งไปปรากฏว่าเกิดปัญหาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายๆกรณีนะครับถ้าเกิดว่าผู้บริโภคครับมีเรื่องเดือดร้อนนะครับโทรสายด่วนสคบได้เลยหมายเลขครับ1166แล้วก็ร้องเรียนได้ที่ OCPB Connect ก็ได้นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ ocpb.go.th นะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ส่วนในส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่วนท้องถิ่นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนี่นะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าท่านดูแลจริงๆแล้วก็ลงในทุกพื้นที่จริงๆคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเราเป็นผู้บริโภ

ว่าเนาะใช่มีหลายๆคนเลยที่โทรศัพท์เข้ามาผ่านทางสวทของเราด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็แจ้งข้อมูลนั่นนู่นนี่มาเราก็ต้องเป็นสื่อกลางนะครับเราคือที่พึ่งของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดือดร้อนหันซ้ายแลขวาไม่เจอใครเลยเอ้ามีสวทอยู่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่หายห่วงนะครับอุ่นใจเพราะว่าเรามีที่พึ่งเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนที่คุณวางใจก็สามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆได้ทั้งเราก็พร้อมที่จะประสานส่งต่อข้อมูลต่างๆไปสู่ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยใครมีเรื่องเดือดร้อนนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็หลายต่หลายท่านเลยที่กำลังติดตามกันอยู่สวัสดีพี่ฟูกด้วยนะครับสวัสดีนะครับพี่นกวีดนะฮะสวัสดีคุณธนโชต ด้วยที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้หลายเรื่องเลยที่นำเรียนกันไปนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็ต้องใช้คำว่าเป็นห่วงนะครับจากกรณีที่มีกรณีของทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยคุณผู้ฟังที่เข้าไปหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนล่าสุดครับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงทางด้านของท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านย้ำว่าตอนนี้คุณผู้ฟังไทยอยู่ในระหว่างการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เข้าไปหาของป่าแต่ท้ายที่สุดถูกจับในประเทศกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยวันนี้ครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยนะครับที่เข้าไปหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนโดยท่านบอกว่าขณะนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะแล้วก็ได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในกรณีที่ทางการกัมพูชาเนี่ยคุณผู้ฟังนำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาปี2544หรือที่เราได้ยินกันก็คือ MOU 44ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันครับกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือ UNCLOS นะครับซึ่งถือว่าเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยเนี่ยใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 44เนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วจึงเห็นได้ว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 44ครับเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างแล้วก็ลากผ่านเกาะกูดจังหวัดตากของไทยทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันครับว่าไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเรื่องนี้ภายใต้หลักกฎหมายอันคลอสเนี่ยต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับตนเองไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันว่าไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคลอสเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลครับว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่นั้นท่านย้ำครับว่าหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดครับว่าเกาะกูดก็เป็นของไทยอยู่แล้วนี่นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่ามีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับกรณีที่ทหารกัมพูชาเนี่ยได้มีการจับตัวคนไทยที่เข้าไปหาของป่าในข้อหาคือลักลอบข้ามแดนครับขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานการให้ความช่วยเหลือคนไทยนะครับโดยท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้นะครับก็เร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่เข้าไปหาของป่าและถูกจับอยู่ในกัมพูชานะครับก็เป็นข้อมูลจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสวทของเราครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างความพร้อมนะครับของการเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ IMF World Bank นี่ปีนี้ต

2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมนะครับของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดของโลกครั้งหนึ่งเลยต้องบอกว่าครั้งนี้ครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับต้องบอกว่ามีผู้ที่จะมาประชุมนะครับกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับนี่คือโอกาสสำคัญของเราเลยทีเดียวนะครับท่านนายกบอกว่าทั้งโอกาสทั้งด้านการเงินทั้งโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งโอกาสทั้งด้านการท่องเที่ยวที่ไทยของเราโอ้โหสปอตไลท์จากทั่วโลกเลยสาดส่องเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะว่านี่คือเหตุผลคือโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังที่จะยกระดับประเทศไทยบทบาทของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจแล้วก็เวทีการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะเราเจอเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลอิหร่านนะครับการปิดช่องแคบฮอร์มูซต้องบอกสถานการณ์โลกณปัจจุบันนี้มีความผันผวนสูงเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินที่ค่อนข้างรุนแรงคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็น1ใน3ประเทศของโลกที่เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวถึง2ครั้งนะครับโดยอีก2ประเทศนั่นก็คือญี่ปุ่นและก็ตุรกีสะท้อนอะไรตรงนี้คือความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและเสถียรภาพของประเทศไทยมาดูในส่วนของการประชุมในปีนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุม IMF World Bank ในปีนี้ครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครครับโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนะครับกว่า 15,000 คนโดยจะมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินทั่วโลกนะครับแล้วก็นักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์นะครับภาคธุรกิจสื่อมวลชนต้องบอกว่าจากทั่วโลกเลยนะกว่า191ประเทศทั่วโลกครับที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับท่านนายกก็ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลบอกว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแต่คือการสร้างประโยชน์และก็สร้างโอกาสโดยตรงให้กับประชาชนเพราะนี่คือการเปิดพื้นที่ของประเทศไทยนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่ๆแล้วก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาคนทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เตรียมตัวครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับ IMF World Bank นะครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับข้อความต่างๆหลายคนก็บอกว่าทยอยส่งเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าประเทศไทยนะครับสู่ความสำเร็จในเรื่องราวของการเงินเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็การประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามามากมายจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามคุณอเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานี่นะครับแล้วก็มีคุณสายน้ำวิรุณนะครับมีคุณประยงแล้วก็มีคุณธนโชตใช่ไหมครับคุณแชมป์ติดตามอยู่ด้วยนะครับจากคุณพยอมนาคน้อย SCG ที่เขาวงสระบุรีด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยไปติดตามกันกับเรื่องของการศึกษากันสักหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ผนึกกำลังครับกับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเวทีสารฝันเด็กทุนโอดอสนะครับกว่า 2,445 คนชูสร้างช้างเผือกสายสเต็มนี่นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนอนาคตของชาติโดยล่าสุดครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเข้าร่วมนะครับแล้วก็ให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมครับก้าวสู่การศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศนะครับพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านบอกแบบนี้แสดงความยินดีกับนักเรียนท

0: ทุนนะครับที่ได้กว่า 2,445 คนสิ่งสำคัญครับการที่เราไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยนอกเหนือจากความเก่งนะครับนอกเหนือจากการเป็นพลเมืองที่ดีแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยเสมือนเป็นทูตวัฒนธรรมในการนำเสน่ห์แล้วก็นำเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยไปเผยแพร่นะครับไปให้ชาวต่างชาติได้รู้สร้างเครือข่ายมิตรภาพด้วยการเป็นผู้ให้แล้วก็ตั้งใจครับนำเอาองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปด้วยมาดูในส่วนของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มอบหมายให้ท่านอัครนันท์เนี่ยมาเปิดงานครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะได้มาพบปะกับเยาวชนกลุ่มช้างเผือกคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าช้างเผือกก็เปรียบเสมือนกับนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการแล้วก็นี่คือความหวังในโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสแล้วก็นำมาพัฒนาประเทศบกทุนโอดอสนะครับนี่คือโครงการที่ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่มีการผลักดันเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กไทยให้เข้าถึงการศึกษาในระดับสูงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ฝากถึงน้องๆด้วยนะครับน้องๆทุกคนก็คือช้างเผือกที่รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกทุกคนนะครับคือเขาบอกคัดมาอย่างดีผลการเรียนนี่น่าชื่นชมมากๆเกือบทั้งหมดเนี่ยมีเกรดเฉลี่ยคุณผู้ฟังน้องๆเก่งมากๆนะสูงกว่า 3.5 โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางคนบอกว่าร้อยละ60เนี่ยได้เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.76 ขึ้นไปด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่ากว่าที่เกรดจะสูงขนาดนี้นะครับหลายคนก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำรานะครับแม้ว่าบางคนเนี่ยจะมาในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนี่ยก็ไม่สามารถขวางความสามารถของน้องๆไม่สามารถขวางสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดได้รัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นครับว่านี่แหละคือทุนมนุษย์ที่มีค่าที่สุดแล้วก็คือเพชรที่รอการเปล่งประกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุนนี้ก็เปรียบเสมือนหลักประกันโอกาสที่รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตั้งใจให้ทุกคนนำศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องวิศวกรรมศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยของเราต่อไปด้วยนะครับเนื่องจากเครือข่ายโอดอสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเกิดการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อรุ่นพี่ก็ช่วยส่งรุ่นน้องนะครับก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสที่ดีกว่านั่นเองนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้นะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของปากท้องเรื่องของพลังงานเรื่องของราคาน้ำมันครอบคลุมทุกมิติเลยแต่เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา18นาฬิกาด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อในส่วนของจับประเด็นเป็นข่าวยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับฝากเบอร์ไว้เผื่อว่าใครที่ฟังรายการอยู่อยากจะพูดคุยหรือว่าฝากทางด้านช่องทางในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ส่งมาได้เลยทีเดียวนะครับอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรส่งมาพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้นายกอนุทินควงรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผนึกกำลังร่วมภาคเอกชนเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกรมสรรพสามิตเปิดระบบ Wi Fast Track นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเพิ่มความสะดวกผู้โดยสารนำ Wi เข้าไทยพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569ครบ217ปีการก่อตั้งเมืองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนนางรำถึง 2,017 คนและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกอนุทินควงรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผนึกกำลังร่วมภาคเอกชนเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้เวลา 9:00 นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยวัฒน์จุนธิรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอัฐสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิผงชูรสน้ำมันหอยนางรมคะน้าน้ำตาลทรายมะนาวน้ำปลาเป็นต้นที่นี่ของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปรถพุ่มพวงเป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้รับทราบเลยว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านสามารถมาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าโดยเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายทุกท่านซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้จะได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่คุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีกล่าวด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่โมเดิร์นเทรดนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569 ซึ่งรถพุ่มพวงนี้จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าโดยรถพุ่มพวงมีหลายขนาดขนาดจิ๋วไซส์ S เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางไซส์ M รถสำล้อพ่วงข้างและขนาดใหญ่ไซส์ L คือประเภทรถกระบะโดยสิทธิประโยชน์รถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการได้รับคือ 1. สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจะพิจารณาจากประเภทรถพุ่มพวงกระบะ 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้าง 1,500 บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ 1,000 บาทต่อเดือนและ 2. ชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนทั้งนี้จากการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7พฤษภาคม2569มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,397 รายจำแนกเป็นรถยนต์ 3,539 รายรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายรถจักรยานยนต์ 2,323 รายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายที่สำคัญที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาใกล้บ้านบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นในการอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นรวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความอยู่ดีกินดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนกรมสรรพสามิตเปิดระบบ Wi Fast Trackนำร่องสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเพิ่มความสะดวกผู้โดยสารนำวายเข้าไทยกรมสรรพสามิตเปิดใช้งานระบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าสำหรับสุราแช่ชนิดวาย Wine Fast Track อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569โดยเริ่มนำร่องให้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่นำสุราแช่ชนิดไวน์ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณเกิน1ลิตรแต่ไม่เกิน10ลิตรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้านายพรชัยธีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าสำหรับสุราแช่ชนิดไวน์ Wine Fast Track โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่นำไวน์ติดตัวเข้ามาจากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการลดระยะเวลาการดำเนินการลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลด้วยเอกสารและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลภายใต้ระบบ Wine Fast Track ผู้โดยสารที่นำสุราแช่ชนิดไวน์ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณเกิน1ลิตรสามารถตรวจสอบข้อมูลมูลค่าของสินค้าภาษีสรรพสามิตอากรศุลกากรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีท้องถิ่นรวมถึงเงินนำส่งเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันรายการสินค้าและค่าภาษีอากรที่ต้องชำระผ่านระบบได้โดยตรงในการใช้งานระบบ Wine Fast Track ผู้โดยสารสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิตที่ www.exc cise.go.th รวมถึงผ่านโมบายแอปพลิเคชันบนระบบ Android สำหรับระบบ iOS จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้พร้อมทั้งกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องยืนยันรายการสินค้าและค่าภาษีอากรล่วงหน้าผ่านระบบก่อนเข้ารับบริการด้านพิธีการศุลกากรจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและชำระค่าภาษีอากรกับเจ้าหน้าที่ณช่องมีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องแดงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บค่าภาษีอากรเรียบร้อยแล้วจะจ่ายสแตมป์สรรพสามิตเพื่อนำไปปิดบนขวดไวน์ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายการเปิดใช้งานระบบ Wi-Fi Track ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมถึงนโยบาย Excise Exercise ของกรมสรรพสามิตที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดเก็บภาษีการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการเสริมสร้างความโปร่งใสและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมขอแจ้งให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศทราบเพิ่มเติมว่ากรณีนำสุราทุกประเภทติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณไม่เกิน1ลิตรจะได้รับยกเว้นภาษีและสามารถผ่านช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องเขียวได้ทันทีส่วนกรณีนำสุราทุกประเภทติดตัวเข้ามาในปริมาณเกิน1ลิตรแต่ไม่เกิน10ลิตรจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ณช่องมีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องแดงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดชำระค่าภาษีอากรและรับสแตมป์สรรพสามิตเพื่อนำไปปิดบนขวดสุราต่อไปอธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวทิ้งท้ายว่ากรมสรรพสามิตจะเดินหน้าพัฒนาระบบบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการบริหารจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องเป็นธรรมและได้มาตรฐานสากลพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569ครบ217ปีการก่อตั้งเมืองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนนางรำ2017คนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มีแนวคิดให้การจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยกำหนดให้มีขบวนนางรำจากทุกอำเภอจำนวน 2,017 คนเข้าร่วมในขบวนแห่ซึ่งจะเคลื่อนจากบริเวณศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าไปยังศาลหลักเมืองจังหวัดพังงารวมระยะทางเกือบ4กิโลเมตรพร้อมจัดการแสดงรำบวงสรวงตามจุดต่างๆที่กำหนดและจุดรำบวงสรวงสุดท้ายที่บริเวณรอบศาลหลักเมืองพังงาเพื่อสร้างความสวยงามความพร้อมเพรียงและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวการจัดงานในปีนี้ยังถือเป็นปีแรกภายหลังการขยายถนนทางเข้าสู่ศาลหลักเมืองให้มีความกว้างขวางและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงามีความสง่างามเป็นแลนด์มาร์คคู่กับจังหวัดพังงาตลอดไปสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ตลอด9วัน9คืนของการจัดงานมีพิธีบวงสรวงตามแบบพราหมณ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์การรำบวงสรวงการแสดงมหรสพสมโภชการรำเพลงกราภูงาตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยปิดท้ายด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569บุญรัตน์ทิติพัสโสภิตอานสวัสดีค่ะ
2: วิทยุอะไรลักษณ
3: ์ Everyday English
2: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากลัวหรือหวาดหวั่นนะคะได้เคยเสนอไปหลายคำด้วยกันนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะคำศัพท์ที่เคยได้เสนอไปแล้วค่ะก็จะมีคำว่า afraid alarmed apprehensive awestruck fearful frightened petrified และ panic stricken มาในวันนี้ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายใกล้เคียงกันคำนั้นก็คือ terrified สะกด t e r r i f i e d terrifiedนะคะคำนี้นะคะเดิมก็คือมาจากคำนามคำว่า terror ซึ่งมีความหมายว่าความกลัวนะคะและก็เป็นความกลัวที่ถ้าจะใช้คำขยายก็คือกลัวอย่างขนพองสยองกล้าวนะคะกลัวมากนั่นเองนะคะซึ่งเป็นความกลัวในระดับที่มากกว่าคำว่า fear หรือคำว่า fright นะคะเสียอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยนะคะก็คือ terrify t e r r i f y นะคะก็จะแปลว่าคุกคามนะหรือว่าทำให้คนคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดความกลัวอย่างสยองขวัญ นะคะก็เป็นการข่มขวัญ นั่นเองนะคะทีนี้เราเติม ed เข้าไปก็คือรู้สึกกลัวนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะJoy was terrified when she heard someone whisper her name. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือจอยกลัวอย่างสุดขีดเมื่อได้ยินใครคนหนึ่งกระซิบเรียกชื่อนะคะอันนี้อาจจะเป็นการคาดเดาสถานการณ์นะคะว่าไม่อยากให้ถูกเรียกชื่อนั่นเองนะคะเพราะพอเรียกชื่อไปแล้วนะคะก็คือจะเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเองอย่างแน่นอนทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอได้ยินใครสักคนหนึ่งกระซิบเรียกชื่อเนี่ยอาจจะแบบกลัวมากสะดุ้งโยงไปเลยทำนองนี้นะคะว่าสิ่งเลวร้ายจะต้องตัวเองจะต้องประสบกับสิ่งไม่ดีแน่ๆแล้วนะคะ Joy was terrified when she heard someone whisper her name นะคะ Joy กลัวอย่างสุดขีดเมื่อได้ยินใครคนหนึ่งกระซิบเรียกชื่อนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ She's terrified that her mother might find out her secret นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเธอรู้สึกกลัวมากว่าแม่จะรู้ความจริงนะคะสถานการณ์ในที่นี้หมายความว่าอะไรเอ่ยถ้าใช้คำนี้ก็คือคุณแม่อาจจะเป็นคนที่ดุมากใช่ไหมคะเรารู้สึกกลัวมากนะคะหรือความลับที่เราเก็บไว้เนี่ยค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆนั่นเองนะไม่ดีจนเราเนี่ยก็คือต้องพยายามปกปิดนะคะไม่ให้ใครได้รู้นะคะเพราะถ้ารู้แล้วเนี่ยก็จะนำสิ่งไม่ดีหรือความน่าอับอายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามปกปิดไว้ทีนี้นะคะก็คิดว่าถ้าแม่รู้เนี่ยนะคะต้องแย่แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็นการสื่อว่ารู้สึกกลัวมากนั่นเองนะคะก็คือไม่อยากให้แม่รู้มากๆนั่นเองนะคะ She is terrified that her mother might find out her secret นะคะก็เป็นความกลัวในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ terrified นำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมประวิตรรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่อยากจะหนุนใจในเรื่องของความเจ็บปวดจริงๆแล้วนะครับความเจ็บปวดนั้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับเราจะก้าวข้ามแล้วก็เติบโตไปด้วยกันจากความรู้สึกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคำหนุนใจที่บางครั้งนะครับคำหนุนใจนี้ก็อาจจะเป็นคำที่เคยได้ยินมาแล้วเคยได้ฟังมาแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะเรียนย้ำซ้ำเข้าไปอีกนะครับเรื่องของความเจ็บปวดนั้นไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วหลายๆคนก็มีประสบการณ์นี้ผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับบางทีในช่วงที่เจ็บปวดอยู่นั้นเราจมอยู่กับความรู้สึกของเราเองแล้วก็ไม่ค่อยจะไปฟังอะไรใครสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้ยินได้ฟังถึงสิ่งที่เป็นการหนุนใจก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยก็เรียกสติคืนมาในขณะที่เราจะเดินหน้าสู้ต่อไปนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแนะนำการจัดทำรายการอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายมาทางเพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการที่อยากจะรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับจากเว็บไซต์ของเรานะครับเราเป็นคลื่นแห่งความสุขด้วยรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์กำลังใจ .org นะครับกำลังใจ .org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตและก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับวันนี้ที่จะมอบให้ก็ยังเป็นกระเป๋าใส่แว่นนะครับกระเป๋าใส่แว่นเซฟแว่นของท่านไว้นะครับสีสันสวยสดใสนะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้นะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่13พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี้
1: ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่เข้าใจสำหรับคนที่เจ็บปวดจากความรักนะครับที่สุดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยนะครับบทเพลงจากนูโวที่คุ้นเคยกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับความเจ็บปวดทำให้เราเติบโตขึ้นคำพูดประมาณนี้จะเป็นสิ่งที่คุ้นหูนะครับและก็เป็นหนึ่งในคำปลอบโยนที่อาจจะเป็นยอดนิยมนะครับก็ปลอบใจคนที่เผชิญหน้ากับความล้มเหลวเผชิญกับความผิดพลาดและการสูญเสียนะครับว่ากันว่าในการที่คนเราจะประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องผ่านความล้มเหลวมามากมายก่อนการเผชิญกับความผิดหวังการได้รับความเจ็บปวดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและแน่นอนนะครับเราทุกคนไม่อาจจะหลบพ้นความเจ็บปวดที่เราต้องพบต้องเจอได้นะครับการเผชิญหน้ากับความผิดหวังและความเจ็บปวดจะช่วยให้เราเติบโตได้อย่างไรหรือนะครับนักจิตวิทยาจอร์จบานาโน่นะครับได้เขียนรายงานวิชาการถึงวิธีการที่คนเรานั้นรับมือกับความเจ็บปวดทางจิตใจว่าจริงๆแล้วนะครับคนเรานั้นสามารถรับมือกับความเจ็บปวดได้มากกว่าที่คิดนะครับการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตและการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจรุนแรงเสมอไปนะครับมีสถิติบันทึกไว้นะครับ 61% ของผู้ชายและ 51% ของผู้หญิงต่างได้ผ่านสถานการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจมาแล้วทั้งสิ้นนะครับนั่นหมายความว่าการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยหรือทุกยุคทุกสมัยนะครับในขณะที่มุมมองทางจิตวิทยาก็มองว่าการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางจิตใจที่รุนแรงจะก่อให้เกิดอาการเครียดและวิตกกังวลหรือชื่อย่อๆนะครับเรียกว่า PTSD นะครับเป็นบาดแผลจากจิตใจแต่จากการศึกษาจอร์จบานาโน่บอกว่าจริงๆแล้วคนเรามีวิธีรับมือกับความเจ็บปวดที่ดีกว่านั้นนั่นคือการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจนะครับซึ่งดร.ท่านนี้บอกว่าการที่คนเรามีความยืดหยุ่นทางจิตใจจะช่วยให้เราไม่เพียงแค่รับมือความเจ็บปวดทางจิตใจได้แต่ยังสามารถที่จะก้าวผ่านและเติบโตขึ้นจากความเจ็บปวดนั้น
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: พีซเมกเกอร์นะครับรักมากมายท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อพิจารณาในความเป็นจริงแล้วนะครับคนที่เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางจิตใจตั้งแต่เรื่องของการสูญเสียคนเป็นที่รักหรือมีความผิดพลาดทางธุรกิจหรือมีความผิดพลาดในชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้ทำให้เกิดอาการของโรคเครียดและวิตกกังวลไปทั้งหมดนะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ความเจ็บปวดจะพัฒนาไปสู่อาการเรื้อรังซึ่งมีอาการเครียดและวิตกกังวลในทางกลับกันนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางจิตใจและสามารถรับมือกับสิ่งนั้นได้ก็จะมีแนวโน้มนะครับที่จะเติบโตในเรื่องของความคิดนะครับอย่างเช่นเรื่องการตระหนักรู้ตัวตนของตัวเองที่สูงขึ้นบางทีวุฒิภาวะที่เกิดขึ้นก็มาจากสภาพจิตใจที่บอบช้ำและก็ได้รับความเจ็บปวดมาอย่างมากมายนะครับคนเหล่านั้นจะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นมีความคิดที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับริชาร์ดเดเทซินะครับและก็ลอเรนซ์คราวฮาวนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยานะครับก็ได้นิยามคำว่า post traumatic growth นะครับก็คือการเติบโตหลังผ่านความเจ็บปวดเพื่อครอบคลุมความหมายของปรากฏการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับการทำความเข้าใจและมีความยืดหยุ่นทางความคิดตลอดจนเรียนรู้สิ่งที่ต้องเผชิญถือว่าเป็นปัจจัยนะครับที่จะทำให้เราสามารถเติบโตขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแต่แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าทุกความเจ็บปวดจะก่อให้เกิดการเติบโตเหมือนที่ทุกความเจ็บปวดไม่ได้สร้างบาดแผลอันยาวนานไว้บางครั้งนะครับก็มีความเจ็บปวดที่เราไม่สามารถเผชิญหน้าหรือเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้และนั่นก็ไม่ใช่สิ่งผิดครับสิ่งสำคัญในการรับมือกับความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่การเก็บเกี่ยวอะไรจากความเจ็บปวดแต่บางครั้งก็แค่เอาตัวรอดและให้ชีวิตผ่านไปให้ได้ก็เพียงพอนี่คือเหตุผลสำคัญนะครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ
1: ท่ามกลางความไม่แน่นอน
2: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
1: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
2: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
1: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงจากเรนโบว์นะครับใจรักขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยต ัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทด้วยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30ต่อ70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค. Back to School Free Dog Beer มีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค. Back to School Free Dog Beer สำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจวประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda & Jeku ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊กรวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะและเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์ รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติน
11: ายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: แต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
14: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ละค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: รัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52
20: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
20: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
20: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
23: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
23: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสกันมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อ่ะนายกรัฐมนตรีนะคะไปเครถภูมิพ่วงคุณผู้ฟังแล้วก็ควงรองนายกทันรุปจีนะคะไปคิกออฟไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพพนึกกำลังรวมภาคเอกชนนะคะเปิดรับสมัครลงทะเบียนรถภูมิพ่วงนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าทองตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยวัฒน์นะคะจุนทิระพงศ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงพาณิชย์รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยนายรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้ส้วมเสื้อกั๊กค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโซนไทยนะคะพ่วงรถภูมิพ่วงค่ะประเภทสามล้อพ่วงข้างค่ะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะขึ้นไปยังตึกไทยคูฟ้านะคะพร้อมกับบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็เมื่อจอดรถได้กล่าวนะคะเนื้อเพลงจำจี้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยนาผู้สาวบางคุดอะไรเพลงนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันนะคะจนถึงใจโอ้ยเลยคุณผู้ฟังเผื่อบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถภูมิพ่วงแล้วก็ได้ยิบสินค้าตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพงชูรสน้ำมันห้อยนางร่มนะคะคะน้าผักใส่ซิมนะคะน้ำตาลทรายมาม่านะคะมะนาวน้ำปลาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าข้องใน

23รายนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะวันนี้นะคะที่เป็นกระแสกันในโซเชียลนะคุณผู้ฟังนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ถ้าเกิดรถผุ่มพ่วงไปก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะสินค้าไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105พันข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันข้าวกอขอ85พันข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซุนินดากาลาเรตาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Lifeเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานส์ลุยส์มารีเดอะครูสไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บเจ็บจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อกรอกพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันอาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการแต่ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จะส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทลันอำเภอพนงดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93-0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 ราย
10: กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตพัฒน์ปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี3ต่อ2คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการณัฐนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงณัฐนิชาแก้วอานาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนิน่าได้ทั้ง2เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุดเนโซวาจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ0เกม 21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัทมนมันจกานนเอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบบุญทาสโก2ต่อ1เกม 22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไป นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
12: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ผ่านิคาดนาครายงาน
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
17: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าหมายถึงผ่านที่วางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะชื่อตอนว่าปากกากบฏโดยคุณยุทธนาปัญญาเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของปากกากบฏในวันนี้นะคะก็นำเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นตอนจบเรื่องราวในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าลงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

นิตยสารทั้งหมดที่ผมเขียนนิยายให้อยู่ปิดตัวลงสำนักพิมพ์หลายๆแห่งก็ลดอัตราการผลิตมากกว่าครึ่งเพราะว่าการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับผู้คนหันไปเสพอะไรอะไรในจอมากกว่าจะหยิบจับสิ่งที่เป็นกระดาษด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายได้ของผมลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดยังไม่หมดในเช้าวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หัวหนึ่งที่ผมเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่เป็นประจำเขาเรียกผมเข้าไปคุยบอกว่าเขาจะปิดคอลัมน์ของผมเพราะเห็นว่าผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ขายได้อยู่แต่นั่นเข้าฝ่ายถูกวิจารณ์คงไม่พอใจจึงมีคำสั่งลงมาให้ปิดคอลัมน์ของผมโดยเร็วที่สุดนี่คุณทำงานให้ใครพวกเขาหรือประชาชนนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการเมื่อกลับมานั่งก็นึกขันตัวเองที่สร้างวัฒกรรมโบราณอะไรแบบนั้นออกไปในยุคสมัยนี้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองซาบซึ้งกับประโยคนั้นๆจริงหรือไม่รู้หัวเสียเพราะว่ารายได้หายไปก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่อดขันไม่ได้ก็คืออารมณ์ร้อนของตัวเองผมไม่เคยฟิลขาดแบบนี้มาก่อนแต่ในเมื่อผมทำไปแล้วก็ต้องรับผลของมันผมนึกถึงนิทานของปู่อีกครั้งในวันที่ทุกข์ใจมันเหมือนกันมากเลยทีเดียวปู่เล่าว่าปู่เคยโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าดันไปทำเรื่องที่ไม่ถูกใจเจ้านายแต่เมื่อผมได้ยินคำว่าวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพในงานศพของปู่วันนั้นผมมาทราบภายหลังว่าปู่ถูกจับข้อหาเป็นกบฏเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของปู่ออกเนื้อหาเชิงชักชวนประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นบ้านของปู่ถูกค้นท่านพิมพ์ถูกยึดโรงพิมพ์ถูกสั่งปิดปู่และเพื่อนถูกจับอยู่ในคุกประมาณ5ปีสิ้นอิสรภาพของชายในวัยกลางคนปู่ไม่เคยเล่ารายละเอียดช่วงนี้ให้ฟังผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ปู่ไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือไม่ปู่ก็คงกลัวว่าผมจะมองท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องคิดว่าการติดคุกเป็นเรื่องใหญ่คนติดคุกก็คือคนไม่ดีเด็กก็ยังไม่อาจแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลยังไม่เท่าทันความเป็นมาเป็นไปของสังคมซึ่งถ้าหากปู่คิดเช่นนั้นก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นโลกทัศน์ของผมช่างกระจ้อยเหลือเกินทว่าเมื่อกลับมานึกดูปู่เคยเล่านิทานทำนองนี้ให้ฟังอยู่เรื่องนึงปู่บอกว่าแท้จริงแล้วหีบมันก็มีแขนมีขานะแค่จั่วหัวเรื่องหมายแค่เนี้ยผมก็หูผึ่งนั่งฟังอย่างตั้งใจปู่เล่าต่อว่าเมื่อก่อนหีบมีชีวิตเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนคนแต่มีหีบเด็กน้อยอยู่ใบนึงอยากบินได้เหมือนนกจึงไปอ้อนวอนกับนางฟ้าขอให้ตัวเองมีปีกจะได้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางฟ้ายื่นเงื่อนไขให้หีบเด็กน้อยผู้นั้นทำความดีไปเรื่อยเมื่อนางฟ้าพอใจก็จะให้พรตามที่ขอหีบเด็กน้อยผู้นั้นเฝ้าทำตามคำของนางฟ้าอยู่หลายปีจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นางฟ้าเห็นว่าหีบผู้นี้จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านได้จึงเนรมิตปีกให้แต่แทนที่ชาวบ้านหีบจะดีใจกลับมองว่าหีบหนุ่มผู้นี้เป็นตัวประหลาดแปลกแยกและจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านจึงรวมตัวกันจับหีบหนุ่มเด็ดปีกตัดแขนตัดขานางฟ้าเห็นดังนั้นก็โกรธมากลงมาสาปหีบทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้มีแขนมีขาเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหีบจึงกลายเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทำหน้าที่เพียงบรรจุสิ่งของใครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรับไว้ใครจะเอาอะไรออกไปก็ต้องยอมไม่มีปากมีเสียงไม่มีความคิดเป็นของตนเองอีกต่อไปเมื่อเล่าจบแล้วปู่ให้ผมสรุปข้อคิดจากนิทานอีกเช่นเคยผมนิ่งอยู่นานเพราะว่าคิดไม่ออกปู่จึงเฉลยให้ฟังว่าการที่คนเรามีความคิดรู้การกระทำที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่สิ่งผิดแต่จงเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะนงตนว่าเก่งกาจอย่าองอาจคิดว่ามือของเราคนเดียวจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในพริบตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้มีพลัง
เมื่อพร้อมที่จะต่อสู้และรอชมความงดงามของสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าผมยอมรับว่าวันนั้นข้อคิดของปู่นั้นฟังยากแต่วันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกประการ

วันนี้ผมตกงานหรือจะเรียกให้ดีหน่อยก็คือไม่มีงานประจำทำจะเข้าท่ากว่ารายได้หลักของผมมาจากนิยายเรื่องเก่าๆที่อัปโหลดเป็นอีบุ๊กขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์เมื่อโลกเปลี่ยนผมก็ต้องปรับตัวตามผมให้พวกน้องที่รู้จักทำเรื่องพวกนี้ให้เพราะว่าผมเหนื่อยที่จะเรียนรู้มันแล้วส่วนนิยายรวมเล่มก็ยังพอมีอยู่บ้างที่ค้างสต็อกตามสำนักพิมพ์ผมได้เสนอนิยายเรื่องใหม่เขาพิมพ์ไปแต่ทั้งนั้นก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุ้มค่าไหมเพราะว่านิยายของผมไม่ได้เข้าทางตลาดนักอ่านสมัยนี้มากนักผมเคยเปิดใจลองอ่านนิยายที่วัยรุ่นชอบอ่านผมว่านิยายสมัยใหม่เหล่านี้เดินเรื่องรวดเร็วขายความฟินมากกว่าความงามทางภาษาอ่านแล้วก็สนุกดีชอบในความสดใสของคนเขียนแต่จะให้ผมเปลี่ยนแนวเขียนตอนนี้คงแก่เกินแกงไปเสียแล้วผมเติบโตมากับกองหนังสือของปู่มักจะเลือกหนังสือที่มีสำนวนภาษาสวยงามให้ผมอ่านกว่าพระเอกจะเจอนางเอกได้ต้องบรรยายฉากพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างละเมียดละไมปู่บอกว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนแต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองลอกเรียนแบบกันไม่ได้คนอ่านจะรู้ทันทีว่าสมนวนนี้เป็นของใครดังนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องหาแนวทางของตนเองเช่นสำนวนของผมหากจะให้เปลี่ยนแปลงก็คงทำได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวตนไปเสียแล้วชื่อเสียงของผมแผ่วลงแต่ก็ไม่ได้หายไปจากบรรณาภิภพอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่การเมืองคุกรุ่นผมมักจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ตามสำนักข่าวต่างๆหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็รับบรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างเป็นกรรมการตัดสินงานเขียนรางวัลโน้นรางวัลนี้บ้างเรียกได้ว่าผมก็ยังพอมีอะไรทำยังเคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการเมืองเล็กๆน้อยๆตามวาระและโอกาสตอนนี้ผมอยู่ในห้องทำงานของปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ปู่ใช้นั่งทำงานเป็นประจำตรงหน้ามีกระดาษเปล่าอยู่หนึ่งแผ่นที่ผมกำลังจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันและหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาจากหีบเพื่อจะใช้ประกอบการเขียนบทความของผมในวันนี้หลายคนบอกให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานได้แล้วผมเคยลองหัดใช้แต่พิมพ์ช้าเลยเลือกที่จะเขียนลงกระดาษตามความถนัดเหมือนเดิม

นานเป็นปีกว่าจะได้เติมสักทีฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าปากกาอะไรจะสมบูรณ์แบบปานนั้นทว่าลงท้ายปู่ก็หยอดประโยคเดิมที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งว่าปากกามันมีชีวิตรายได้อีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงผมได้ก็คือบทความในหนังสือพิมพ์ผมโชคดีที่ยังมีรุ่นพี่เห็นใจให้โอกาสผมเขียนบทความการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้ว่าผมต้องเปลี่ยนนามปากกาและต้องไม่นำเสนอความคิดรุนแรงที่ชวนให้เกิดความแตกแยกเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะขัดใจกับข้อแม้นั้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องน้อมรับไว้มิฉะนั้นผมจะสูญเสียรายได้นี้ไปอีกทางแต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรดูเด็ดเผ็ดมาในแบบนั้นมานานแล้วนะรั่วครั้งนี้จะลองดูไหมยิ่งโจทย์จากบรรณาธิการที่ให้มามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีกขั้วการเมืองหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่หน้าซะด้วยแค่นึกสนุกแค่คิดได้ว่าจะลองใจมันก็เต้นแรงแล้วผมหยิบปากกาของปู่มาขีดเขียดก็ปรากฏว่าหมึกดำชัดนึกแล้วก็ประหลาดใจที่ปากกาอายุหลายสิบปีด้ามนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อจรดปลายปากกาเขียนได้ไม่นานปากกาก็หมดหมึกทั้งที่ยังเขียนไม่จบบรรทัดแรกซะด้วยซ้ำผมหงุดหงิดมากเพราะว่าความคิดของผมลั่นไปไกลแล้วผมควรจะหาปากกาด้ามอื่นหรือไม้กระดินสอสักแท่งที่พอจะเขียนได้เดินหาหมดแล้วทั้งในกระเป๋าบนโต๊ะในลิ้นชักในตู้หนังสือในหีบบนชั้นวางของก็หาไม่เจอให้ตายเถอะในห้องนี้มีอะไรให้เขียนได้นอกจากปากกาด้ามนี้แล้วเหรอเนี่ยผมรู้ว่าตัวเองหัวเสียจึงควบคุมอารมณ์ด้วยการกลับมานั่งที่เก้าอี้ของปู่ปู่สอนผมให้หายใจเข้าออกช้าๆทำสมาธิเมื่อตัวเองอารมณ์ไม่ดีมันจะช่วยทำให้เราใจเย็นขึ้นผมบอกแล้วว่าคำของปู่จะเข้ามาในหัวผมทุกครั้งที่ผมทุกข์ใจครั้งนี้ก็เช่นกันผมทำตามที่ปู่สอน

และดูเหมือนผมจะนึกอะไรบางอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังได้ทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งนิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่าก็ล้วนแต่มีตัวละครอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระดาษต้นฉบับจอมเหยียดบทสรุปของเจ้าหีบติดปีกและอีกหลายเรื่องที่เกินจะเล่าหมดรวมถึงเจ้าปากกาด้ามนี้ด้วยผมจำได้ว่ามันไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องเล่าน่าพิศวงปู่เล่าให้ฟังว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาวิเศษสร้างรายได้กับปู่เป็นกอบเป็นกำแต่พอปู่เริ่มมีความคิดที่เจ้านายไม่ชอบปากกามันก็ติดขัดเขียนออกบ้างไม่ออกบ้างปู่ก็เลยเลิกใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อจะขายต่อได้หลังจากนั้นปู่ก็หันไปใช้ปากกาด้ามอื่นเขียนงานตลอดจนกระทั่งถูกไล่ออกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขายปากกาด้ามนี้อยู่ดีปู่หยุดใช้ปากกาด้ามโปรดนี้ไปหลายปีจนกระทั่งลองหยิบขึ้นมาเขียนอีกครั้งปู่บอกว่าครั้งนั้นปู่เขียนเรื่องตลกขายให้กับหนังสือพิมพ์มันก็เขียนได้ดีกลับมาใช้คล่องมือคล่องใจเหมือนเดิมหลังจากที่ปู่ตายผมก็เริ่มศึกษางานเขียนของปู่อย่างจริงจังผมเลื่อนขั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของปู่เพราะว่าเหมือนผมจะรู้จักปู่มากขึ้นจริงที่ว่างานเขียนของปู่ใน

ระยะเวลา 1-2 ปีก่อนที่ปู่จะถูกจับเป็นงานเขียนที่มีความคิดค่อนข้างรุนแรงมีเนื้อหาปลุกระดมผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ปู่ออกจากคุกปู่ก็เลือกแนวเขียนสัพเพเหระมากขึ้นมีเรื่องประโลมโลกบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องการเมืองก็มีอยู่บ้างแต่จะออกแนววิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มากกว่างานในยุคแรกๆรู้ว่าปากกาด้ามนี้จะมีชีวิตจริงๆคำถามนี้ผุดขึ้นในหัวผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเขียนเมื่อสักครู่ไม่ต่างกับงานของปู่ในยุคที่เป็นหัวรุนแรงหากปากกาด้ามนี้มีชีวิตมันคงเคยเตือนปู่มาแล้วและมันคงกำลังเตือนในสิ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยเช่นกันผมใจเย็นขึ้นออกมาชงกาแฟดื่มนอกห้องสลัดความบุ่มบ่ามในใจที่อยากจะเขียนเรื่องรุนแรงของการเมืองฝั่งที่ผมไม่ชอบซึ่งผมไม่ผิดที่ผมไม่ชอบเพียงแต่เราต้องเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพลันแล่นดังคำที่ปู่เคยสอนไว้ผมพอจะคิดออกแล้วว่าผมจะเขียนยังไงดีผมหยิบปากกาด้ามโปรดของปู่ขึ้นมาอีกครั้งลองขีดคิ้นเขียนปรากฏว่ากลับมาเขียนได้ดีหมึกดำเด่นชัดไม่ขาดเส้นผมจรดปลายปากกาเขียนใหม่เขียนในรูปแบบสร้างสรรค์เหมือนที่ปู่เคยเขียนผมเขียนไปอย่างลื่นไหลคล่องมือคล่องใจไม่นานบทความของผมก็จบลงในสองหน้ากระดาษผมวางปากกาของปู่ลงมองผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสงสัยปากกามันคงจะกลัวผมเป็นกบฏจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏโดยยุทธนาปัญญาจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธรายการศาลาวรรณกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเราก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
0: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสงของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิด C4 ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีพร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนด์และกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
13: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประนัยอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับพบกันวันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมเอกพงศ์มาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมครับเอกพงศ์เนี่ยมาเหมือนเดิมแต่เสียงเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสียงอู้อี้ไปหน่อยเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เจอหวัดเล่นงานไปนะครับแต่โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรแบบล้มหมอนนอนเสือเพราะปกติแล้วเวลาผมเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยต้องนอนเลยนะครับต้องพักเลย 4-5 วันแหละหรือจะเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้ไม่ได้มีการล้มหมอนนอนเสือคำว่าล้มหมอนนอนเสือเนี่ยเป็นคำคล้องจองแล้วก็เป็นคำที่เขาใช้กันมาแต่โบราณล้มหมอนนอนเสือเห็นไหมมันคล้องจองกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหมายความว่าต้องนอนอ่ะไม่ได้มาทำงานนอนซมไปเลย 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้ผมโชคดีที่ไม่ได้นอนพักก็คือมาทำงานได้ตามปกตินะครับไปซื้อยาจากเภสัชกรแล้วก็เล่าอาการให้ฟังเบื้องต้นโอ้ยาดีนะคราวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปมาหลายที่เลยนะครับไปตระเวนมาก็เจออากาศทั้งร้อนทั้งหนาวไม่ใช่หนาวนะร้อนเย็นชื้นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศมันก็เปลี่ยนร่างกายเราก็อาจจะปรับไม่ค่อยทันก็เลยเป็นหวัดนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาในช่วงนี้ฝนฟ้าก็เริ่มตกกันลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของพี่น้องเกษตรกรนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะฮะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็จะมีในวันพรุ่งนี้หลายท่านอาจจะดูฤกษ์ดูยามเอาวันพรุ่งนี้เป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็ติดตามรับฟังกันแล้วกันรวมถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็จะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสาระสารพันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะครับแต่ว่าจะมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวันอังคารก็เจอผมนะครับเอกพงศ์นพสกุลพูดถึงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนี้ทางรายการเราก็มีสารคดีนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยได้ติดตามกันว่าความเป็นมาหรือว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันที่มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่อยมาติดตามก็แล้วกันครับเพลงเพราะๆมีให้ฟังกันต่อเนื่องกับช่วงเวลาของสาระสารพันรวมถึงเรื่องราวสาระดีๆนำมาฝากกันครับ

ละครับมาถึงช่วงนี้ถึงช่วงเวลาที่จะไปติดตามสารคดีที่ทางสารพันได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นสารคดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ทางรายการก็เลยนำที่มาที่ไปของการพระราชพิธีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับหลายท่านก็อาจจะทราบหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบก็มาติดตามกันได้ในช่วงเวลานี้กับสารคดีพิเศษจากสารพันครับ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักรไทยมุ่งหมายบำรุงขวัญแก่เกษตรกรของชาติเมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูกาลเพาะปลูกทุกปีนับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันโดยจะทำเป็นสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชพิธีเพื่อชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดเรียกว่าปุพพพันธุ์ณปรณชาติและข้าวพระราชพิธีเพื่อชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆพันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางราชการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในแต่ละปีและตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมในงานพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติสำหรับพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาและเทพีวันที่2เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญในแต่ละปี
ื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรตราบนานเท่านาน

0: ถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยแล้วนะครับกับคุณคณิษฐายิ้มดีวันนี้คุณคณิษฐาจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันกับชื่นชมนิยมไทยเราไปติดตามกันได้เลยนะครับชื่นชมนิยมไทยกับคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาไปไขข้อข้องใจว่าในสมัยที่ไม่มีนาฬิกาเมื่ออยากรู้เวลาต้องคอยฟังเสียงอะไรข้อความจากหนังสือเก่าได้พรรณนาว่าที่ตะแลงแกงนั้นมีหอกลองมีซุ้มหอทาสีแดงหอกลองนั้น3ชั้นสูง1เส้น10วาและชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกศัตรูชื่อมหาฤกษ์ชั้นกลางนั้นคอยดูแลเพลิงไหม้ชื่อพระมหาระงับดับเพลิงถ้าเพลิงไหม้ปากแม่น้ำนอกกรุงคาดกลอง3ทีถ้าเพลิงเชิงกำแพงแลในกำแพงกรุงคาดกลองกว่าเพลิงจะดับชั้นต้นใส่กลองใหญ่สำหรับตีย่ำเที่ยงย่ำสันนิบาตเพลาตะวันยอแสงผลค่ำตามประเวณีกรุงแต่ก่อนมาชื่อพระธิวาราตรีและกรมพระนครบาลได้รักษาผู้รักษานั้นเลี้ยงวิลากันมิให้มุสิกะกัดกลองครั้นเวลาเช้าเย็นเก็บเบี้ยร้านตลาดหน้าคุกแต่ในจำหล่อจนหอกลองเข้าไปร้านละห้าเบี้ยสำหรับซื้อปลาให้แมวกินข้อความนี้ที่กล่าวถึงหอกลองได้มาจากหนังสือเก่านะคะพรรณนาว่าด้วยภูมิสภาพพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรสันนิษฐานว่าผู้แต่งเกิดทันสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่มาแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์หอกลองอย่างนี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีเหมือนกันค่ะปรากฏว่าสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1หอกลองดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้คุกเก่าที่หน้าหับเผยเป็นหอก่ออิฐถือปูน4ชั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งกรมการรักษาดินแดนซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดพระเชตุพนค่ะมี3ชั้นและแขวนกลองสำหรับตี3ใบเถาคือกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศกลองใบเล็กชื่อพิฆาตไพรีค่ะซึ่งกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีนี้นะคะจะแขวนอยู่ในหอกลองชั้นล่างสำหรับตีเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกเพื่อเป็นสัญญาณให้เปิดและปิดประตูพระนครค่ะกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศแขวนอยู่ในหอกลองชั้นกลางสำหรับตีเวลาเกิดเพลิงไหม้เพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ไปช่วยดับไฟและกลองใบเล็กชื่อไพรีพิฆาตหรือพิฆาตไพรินแขวนอยู่ในหอกลองชั้นบนสุดสำหรับตีเวลามีข้าศึกศัตรูมาประชิดติดพระนครเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ตระเตรียมผู้คนป้องกันรักษาพระนครนั่นเองค่ะแต่หอกลองครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้จะได้ขึ้นอยู่กับกรมพระนครบาลและเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเงินตามร้านค้าบริเวณหอกลองเพื่อเอามาซื้อปลาย่างให้แมวที่เลี้ยงไว้สำหรับป้องกันไม่ให้หนูกัดกลองหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะไม่มีหลักฐานใดกล่าวไว้ค่ะหอกลองซึ่งสร้างขึ้นเมื่อรัชกาลที่1นั้นครั้นถึงรัชกาลที่3ก็ชำรุดทรุดโทรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมแล้วให้แก้ทรงหลังคาจากยอดเกี่ยวเป็นยอดทรงมนดบหอกลองนี้มีมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะจึงได้ถูกรื้อลงมาเมื่อคราวสร้างสวนเจ้าเชษฐ์เนื่องจากหมดสมัยและหมดความจำเป็นจะต้องใช้กลองแต่อย่างก่อนธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของคู่กันกับการตีกลองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือการยิงปืนสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์เดิมทีเดียวที่ป้อมมุมพระราชวังมีปืนใหญ่อยู่ป้อมและกระบอกเอาไว้สำหรับยิงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ทุกวันเพื่อเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูวังนอกจากนั้นยังใช้ยิงบอกสัญญาณเวลาเกิดไฟไหม้ด้วยค่ะคือถ้าไหม้นอกพระนครยิง3นัดถ้าไหม้ในพระนครยิงมากกว่านั้นหรือจนกว่าไฟจะดับการยิงนี้ยิงพร้อมกันทุกป้อมเพื่อให้ได้ยินกันทุกด้านทั่วมุมเมืองมีการยิงปืนอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรียกว่ายิงปืนเที่ยงคือยิงเวลาเที่ยงเพื่อบอกให้ทราบเวลานั่นเองค่ะธรรมเนียมนี้เราไปจำมาจากสิงคโปร์ครั้งแรกโปรดให้ทหารเรือยิงที่ท่าพระตำหนักแพก่อนต่อมาเมื่อกรมหลวงพระจักรศิลปาคมจัดให้มีทหารปืนใหญ่ในกรมทหารล้อมวังขึ้นแล้วจึงขอมายิงที่ป้อมทัศนากรอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมีไฟฟ้าทางโรงไฟฟ้าจึงรับที่จะขยิบไฟฟ้าเวลา20นาฬิกาเพื่อบอกเวลาแทนการยิงปืนเที่ยงจึงได้เลิกไปในที่สุดค่ะและนี่คือเรื่องราวในสมัยที่ไม่มีนาฬิกานะคะและเมื่ออยากรู้เวลาก็ต้องคอยฟังเสียงกลองหรือเสียงปืนเที่ยงนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะ
ชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สาระสารพันวันนี้คงจะได้ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะที่ทุกๆวันอังคารแบบนี้ผมจะนำมาฝากกันแน่นอนกับเพลงลูกทุ่งสบายๆกลางเก่ากลางใหม่หรืออาจจะมีเพลงใหม่บ้างปะปนกันไปนะครับหรือเพลงที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณขอมารวมทั้งวันนี้มีสารคดีพิเศษพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญช่วงชื่นชมนิยมไทยก็นำมาฝากกันเหมือนเดิมครับ

ลาก็หมดลงพอดีครับวันอังคารหน้าผมกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนะครับแต่พรุ่งนี้ก็ยังคงจะพบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ไกรลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตน่าขวัญสันสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
10: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาด ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวลีโชควิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุษปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชวีโชควิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์พุกเวศทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยาลับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากล นะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครูเอ๋ยประพายเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณวินัยเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทุกภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่นบริกส์เป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ airbnb.org โดยนางสาวคริสตีนชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนันชิตาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้เพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และครูมงคลอมตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

ต่อไปคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาดบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาดซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

คุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชรินขับร้องกับคุณเพียงพิษสิริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินกับคุณสวรีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตรชนฟัง3เพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำภาคทฤษฎีหัวข้อแม่บทของธรรมะมาให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาคปฏิบัติเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงโดยเราจะมาเริ่มจากการทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตของเราสงบลงให้จิตของเราระงับลงการสงบความระงับของจิตนั้นจะมีได้ด้วยสติสติจะเกิดได้จากการมากำหนดการระลึกการสอดส่องใส่ใจการมาดูการมาสังเกตสังเกตดูกำหนดใส่ใจอยู่กับลมหายใจในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในบริเวณโพรงจมูกรับรู้ตรงไหนตั้งจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดากำหนดอยู่ที่จุดเดิมซึ่งสัมผัสแน่นอนว่ามันก็จะต้องลดลงเปลี่ยนแปลงไปกำหนดไว้ที่เดิมไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกไม่ไปถึงท้องถึงส่วนต่างๆร่างกายไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นยาวเร็วช้าร้อนเย็นแต่ว่าให้เป็นธรรมชาติทั้งจังหวะทั้งความแรงทั้งอุณหภูมิให้เป็นธรรมชาติของเขาในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจฝึกหายใจก็ไปฝึกเวลาออกกำลังกายแต่ตอนนี้ออกกำลังใจเรามาฝึกสติโดยการกำหนดดูไว้ในขณะที่เรากำหนดดูลมอยู่นั้นมันจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาการที่เรามานึกถึงลมนี่คือการระลึกได้การนึกถึงคือการระลึกถึงการสังเกตคือการระลึกถึงการกำหนดดูคือการระลึกถึงระลึกถึงก็คือสตินั่นเองมีสติอยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้ดูลมหมายถึงอย่างนี้รู้อยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้สติจะตรงข้ามกับความเพลินระวังเพลินหมายถึงเผลอเผลอหมายถึงลืมลืมคือลืมลมถ้าเราลืมลมนั่นก็เผลอแล้วนั่นก็เผลอแล้วแต่ถ้าตอนนี้เราไม่ลืมลมก็แสดงว่าเราไม่เผลอไม่เพลินรู้สิ่งใดๆเช่นมีความคิดผ่านมาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่แล้วเราไม่ลืมลมนี่แสดงว่าเราไม่เพลินไปตามเสียงนั้นเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นแต่ตรงกันข้ามกันนะถ้าเรารู้ฟังเสียงนกเสียงสิ่งต่างๆแล้วหรือมีความคิดใดๆผ่านมาในช่องทางใจแล้วเราลืมลงไปก็แสดงว่าเผลอไปตามความคิดเผลอไปตามเสียงนั้นเราตั้งสติให้ดีระวังตั้งสติให้ดีกำหนดอยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็รู้ออกก็รู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเอาละตัวฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยให้เราเกิดความเข้าใจเ
ข้าใจแล้วจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นลดความทุกข์ลงมีความสุขมากขึ้นบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันก็สุขอยู่แล้วบางทีเราถูกหลอกเนี่ยทูฟังหลอกให้เข้าใจว่าสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หลอกให้เข้าใจว่าดีในสิ่งที่มันไม่ดีหลอกให้เข้าใจว่าใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่หลอกให้เข้าใจว่าถูกในสิ่งที่มันผิดหลอกให้เราไม่รู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้เรื่องที่ต้องการให้รู้ไม่เป็นประโยชน์เรื่องที่ไม่ต้องการให้รู้ซึ่งถ้ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์เขาไม่ให้รู้ท่านผู้ฟังบางทีเราถูกหลอกมืดมิดให้บังไว้เข้าใจคลาดเคลื่อนนี่เป็นลักษณะของโลกที่มันเป็นไปอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมีมุมมองความรู้ที่ผิดมันก็ไปยากคือมีทุกข์การฟังธรรมะท่านผู้ฟังจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ให้เรามีปัญญามีมุมมองที่ถูกต้องเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงเปิดเผยเอาไว้การเปิดเผยนี้ใช้พลังมากพวกที่พยายามปกปิดนี่เขาไม่ชอบกิเลสนี่มันจึงไม่ชอบและกิเลสใช้ใครเป็นเครื่องมือคนนั้นเขาก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้กำลังมากในการจะจัดการกับคนพวกนี้ไม่ให้มันมาปกปิดเอาไว้วิธีจัดการของท่านก็จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาแล้วให้เครื่องมือให้กับคนที่จะกำจัดกิเลสเอาไว้นั่นคือธรรมะนั่นเองทุกฝั่งการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ธรรมะนั้นจึงใช้พลังมากใช้ความสามารถมากเรานำธรรมะเข้ามาสู่ในใจโดยการฟังหัวข้อแม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องได้แยกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแยกสิ่งที่ใช่ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่แยกสิ่งที่มืดออกจากสิ่งที่สว่างแยกความรู้ออกจากความไม่รู้แยกสีดำออกจากสีขาวได้เวลาผู้ฟังจะฟังเทศน์ฟังธรรมใดๆจึงต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเพื่อให้ปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้แหละที่จะเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือที่จะทำให้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วมันพัฒนาดีงามมากยิ่งขึ้นเป็นเซตที่เป็นซีรีส์ของธรรมะอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ6ประการมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันซึ่งทั้ง3ชุดนี้มีหัวข้อที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันที่จะทำให้เรามีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตขึ้นไปในธรรมวินัยนี้ได้ที่บอกว่าเจริญในธรรมเจริญในธรรมคุณจะมีความเจริญในธรรมะได้อย่างไรมันต้องมีเหตุต่างๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แต่เราบอกว่าไปกราบครูบาอาจารย์มาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมมีความก้าวหน้าในธรรมะซึ่งสิ่งที่ถ้าเราไปทำนั่นนะหรือสถานที่ที่เราไปนั่นนะหรือสิ่งที่เราฟังมาเรียนรู้มานั่นนะมันก็จะต้องอยู่ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้ารวบรวมมานั้นก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายของหัวข้อกันดูฟังเพราะมันเป็นเซตของธรรมะหมวด6ข้อทั้งหมด3เซตด้วยกันเพื่อดูฟังเห็นโครงสร้างของเขาก่อนว่าแต่ละเซตเนี่ยมันมี6ประการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ถึง6
6คูณ3ก็ได้18ข้อเลยเดียวในเซตที่1พูดถึงหัวข้อธรรมะในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิคมสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวด6ข้อที่79เนื้อหาข้างในก็มีธรรมะ6ประการหลวงพ่อปออปยุตโตที่ท่านรวบรวมเนื้อหาธรรมะนี้ออกมาในพจนานุกรมฉบับรวมประมวลธรรมะนี่ท่านก็ใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ไม่เหมือนในพระสูตรแต่ก็เอามาจากบาลีคือเอามาจากคนละคำนั่นเองนะชื่อพระสูตรนี้เขาเอามาจากคำว่าอธิคมะส่วนที่ในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมนั้นท่านเอามาจากคำหนึ่งที่ก็อยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันใช้คำว่าพัตตาธรรมก็คือมันจะทำได้หรือทำไม่ได้ล่ะพัตตาธรรมนี่คือธรรมะที่จะทำให้เราทำได้สามารถขึ้นมาก็มี6ประการนี่คือเซตที่1เดี๋ยวจะค่อยว่าในรายละเอียดต่อไปเซตที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเวปุลธรรมเป็นข้อที่อยู่ถัดกันมาเลยคือข้อที่80ในพระสูตรใช้ชื่อว่ามหัตตธรรมในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมท่านใช้คำว่าเวปุลธรรมก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมหัตตธรรมก็คือให้เกิดความเป็นใหญ่เวปุลธรรมก็คือให้เติบโตเจริญไพบูลย์ชื่อมาจากบาลีก็คนละคำที่อยู่ในพระสูตรเดียวกันก็มีรายละเอียดอีก6ประการเป็นคนละอย่างกันกับ6ประการแรกนี่คือเซตที่2และเซตที่3นี้มาในนิทานชาดกเป็นเรื่องที่อดีตชาติของท่านพระสารีบุตรเป็นเด็กน้อยที่ชอบถามคำถามนั่นนี่มีวาระหนึ่งในอดีตชาตินั้นได้ถามถึงเหตุแห่งความเจริญประตูที่จะไปสู่ประโยชน์ท่านใช้หัวข้อเรียกในข้อนี้ว่าวัฒนมุกหรือว่าอัฏฐทวารก็ได้ซึ่งถ้าพูดถึงวัฒนมุกแล้วมันก็จะต้องมาเทียบเคียงกันกับอบายมุกด้วยรายละเอียดใน6ประการนี้ก็อีกแบบหนึ่งทั้ง3เซตเราจะพูดในวันนี้คือเรื่องพัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการและวัฒนมุก6ประการพูดไปทำไมนะเราต้องการพัฒนาเราจะทำให้เจริญเราจะทำให้มันดีขึ้นจะดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเอาละในเซตที่1หัวข้อธรรมะที่เรียกว่าพัตตาธรรมหรือว่าในพระสูตรท่านใช้คำว่าอธิคมสูตรมีความหมายเดียวกันพระองค์ได้ตรัสถึงธรรมะ6ประการที่จะสามารถคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุขึ้นมาหรือสิ่งที่บรรลุแล้วจะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคุณจะทำไม่ได้ถ้าไม่มี6ประการนี้มันคืออะไรถ้าไม่มีความฉลาดในความเจริญไม่มีความฉลาดในความเสื่อมไม่ฉลาดในอุบายไม่สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำอย่างติดต่อรายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไรคำว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยท่านผู้ฟังหมายถึงรู้ถึงเหตุหรืออะไรที่มันไม่ใช่เหตุคือสิ่งที่เป็นสัพพายะหรือสิ่งที่มันจะเหมาะสมกันควรกันในการที่จะให้เกิดความเจริญหรือในประการที่สองนี่คือความเสื่อมอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เจริญอะแล้วเราไม่รู้หรืออะไรจะเป็นเหตุทำให้เสื่อมอ่ะแล้วเราก็ไม่ทราบแล้วเราก็เลยแบบทำมั่วๆทำผิดๆถูกๆมันจะไปพัฒนาได้ไงใช่ไหมล่ะอย่างเช่นว่าคนจะมีความร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้เห็นในความเจริญหมายถึงว่าจะให้มีเงินทองขึ้นมาใช่ไหมก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเราก็ทำไม่รู้แล้วมันจะเจริญได้ไงอ่ะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ซื้อหวยมั้งซื้อหวยนี่อาจจะรวยได้นะเอาเข้าใจว่าความเสื่อมคืออบายมุขนั่นน่ะคือการซื้อหวยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นเหตุในความเจริญให้มีเงินทองมากมายตอนนี้มันไม่ฉลาดในความเจริญหรือความเสื่อมนะถ้าไม่ฉลาดนี่ก็จะเจริญได้ไงใช่ไหมในความธนสารสมบัติสมบัตินี่หมายถึงก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลเป็นพรแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุยังไม่เจริญไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ฉลาดในข้อนี้ส่วนคำว่าอุบายในที่ว่าไม่ฉลาดในอุบายนี่หมายถึงว่าไม่ฉลาดในการปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีเหตุกิจที่มันต้องรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบปรับปรุงนี่มันไม่ได้อุบายนี่หมายถึงตรงนี้คือเรารู้เหตุเรารู้ผลเหตุแห่งความเจริญเหตุความเสื่อมแล้วถ้ารู้แล้วนะแล้วคุณทำแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมันมีเงื่อนไขอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะเอาคิดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณไม่รู้จักวิธี manage นี่คือไม่ฉลาดในอุบายส่วนข้อที่4ที่ว่าไม่สร้างฉันทะอันนี้คิดว่าตรงตัวไม่จะทำความพอใจที่จะสร้างเหตุเหล่านั้นให้เกิดความเจริญลดความเสื่อมมันก็ไม่ได้หรือการไม่รู้จักรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ติดต่ออย่างต่อเนื่องในพระสูตรท่านพูดถึงความที่ว่าไม่สามารถก่อนไม่อาจที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุหรือทำสิ่งที่บรรลุแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะทำสิ่งที่บรรลุให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นหรือทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุเช่นท่านผู้ฟังยังไม่สามารถอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้บรรลุถึงธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์มีสมาธิเป็นต้นเราจะทำไงให้เราเข้าสมาธิได้นี่เราจะบรรลุตรงนี้หรือเราจะบรรลุความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเราจะบรรลุถึงยศตำแหน่งหรือเราจะบรรลุถึงหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมีศีลเป็นต้นอ่ะแต่ฉันยังปฏิบัติตามศีลไม่ได้ทำไงฉันถึงได้ศีลอันนี้คุณจะบรรลุศีลคุณต้องทำยังไงใช่ไหมต้องมีธรรมะ6ประการที่จะพูดต่อไปนี้หรือเราจะบรรลุปัญญาความฉลาดความเข้าใจสิ่งต่างๆ6อย่างที่ท่านว่าไว้เป็นคู่ตรงข้ามทั้งวังคือฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายรู้จักสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อนี่มันต่างกันนิดนึงนะก็เป็นคู่ตรงข้ามนั่นแหละแต่ด้วยบทเพียรชนะที่เป็นแบบนี้เราฉลาดในความเจริญซะก่อนดูฟังคือรู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันดีขึ้นคู่กันกับว่ารู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันเสื่อมลงเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้ยังไงเราต้องรู้เจริญเนี่ยมันจะเจริญไปได้ยังไงเราต้องรู้ยกตัวอย่างสมาธิอย่างในฌานที่หนึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ปรารภคำถามของนายปุกุสะมาถามให้พระหนุ่มเนนน้อยที่ว่ายังอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยแล้วเขาจะมาเข้าสมาธิได้ไงไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คือนายตบุสานี่เขาไม่ฉลาดในความเจริญไม่ฉลาดในความเสื่อมใช่ไหมเขาจะหาความฉลาดเขาก็เลยไปหาครูบาอาจารย์มีท่านพระอานนท์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไปหาถามคำถามที่คาใจท่านก็เลยบอกหลักให้ว่าอ๋อเพราะว่าโทษในกามันยังไม่เห็นแล้วก็อานิสงส์ของปีติสุขก็ยังไม่เคยได้รับเลยต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารด้วยนะยังไม่เคยรู้รสเลยจิตเนี่ยจึงไม่นอมไปไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้
ในฌานที่หนึ่งต่างๆที่เห็นอยู่ว่ามันสงบเพราะฉะนั้นหลักความเจริญในที่นี้ก็คือต้องเห็นโทษของกามและเห็นอนิสงส์ประโยชน์ของสมาธิในขั้นที่หนึ่งอ่ะฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้หลักความฉลาดในเรื่องสมาธิเป็นต้นเอาเรื่องอะไรอีกอ่ะมาเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติเป็นยังไงถ้ากูจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทำยังไงท่านก็ต้องมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำงานสิก็เรียกอุทานสัมปทาแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังมีเหตุอื่นอีกต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นะให้มันเหมาะสมจ่ายทำอะไรบ้างจ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเก็บไว้ในยามฉุกเฉินมีการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและมีการให้ทานนี่จะเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้แล้วขยันแล้วก็รู้จักเก็บเงินแล้วถ้าเป็นศีลล่ะศีลเรายังทำไม่ได้ในบางข้อความอดทนเรายังทำไม่ได้ในหัวข้อนี้หลังแห่งความเจริญทำยังไงศีลเนาะก็ให้เห็นคุณของศีลสิให้เห็นโทษของการไม่มีศีลสิโทษของการไม่มีศีลนี่ไปตกนรกนะเข้าสู่บริษัทไหนก็เคร่งครามประโยชน์นี่ไปสวรรค์นะมีความมั่นคงมั่นใจมีความกล้าหรือถ้าความอดทนแต่บางคนไม่มีความอดทนจะฝึกความอดทนทำยังไงทำให้มันเจริญทำให้มั่งมากความอดทนมีประโยชน์ขันตินี่เป็นตบะอย่างยิ่งประโยชน์มันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีขันติเป็นขันแตกโอ้โทษของความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจเนี่ยมีมากเผาเราลงนรกได้เข้าใจตรงนี้จะเป็นหลักความเจริญในหัวข้อธรรมะอะไรก็ตามที่เราต้องการเราไม่มันเกิดขึ้นนะหลักแห่งความเสื่อมเอ้าที่ก็ต้องพูดไปด้วยกันแต่จะเรื่องทรัพย์สินสมบัติจะเสื่อมได้เนี่ยโอ้ไม่ยากอบายมุขนี่เป็นประตูแห่งอบายเลยเนี่ยอบายมุขมีอะไรบ้างมี6อย่างมันจะมาเทียบเคียงกันเลยกับความเจริญ6ประการนี้เช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนชอบดูการละเล่นเป็นนักเลงการพนันคบเพื่อนชั่วแล้วก็เกียจคร้านในการทำงานนี่ก็เป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมแห่งโภคสมบัติต่างๆหรือถ้าเอาเรื่องสมาธิกับความเสื่อมของสมาธิมีแน่นอนผู้ฟังการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่รู้ประมาณในการบริโภคการที่ไม่มีความเพียรขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์ทั้งหลายนี่เป็นความเสื่อมของสมาธิเลยหรือถ้าศีลใช่ไหมศีลเราก็เพื่อนชั่วมันจะเป็นความเสื่อมทีนี้พอเราฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมแล้วเราอย่าไปทำความเสื่อมเราให้ทำความเจริญอย่าไปทำความเสื่อมหมายถึงเราต้องรู้จักมันไงถ้าในครั้งแรกที่พูดถึงว่าไม่ฉลาดเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดเราก็เลยจะต้องไปได้อาจจะได้ทำสิ่งที่มันผิดไงที่มันจะไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราจึงไม่รู้ไม่ได้ในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องรู้จักหน้าตาของมันด้วยที่เพื่อว่าเวลาเราเจอแล้วเรารู้ว่าไอ้อันนี้มันไม่ดีเราจะได้ไม่ไปทำมันถ้าไม่รู้จักหน้าตามันบางทีเผลอไปทำพังเลยเหมือนกันต้องฉลาดในทั้งความเจริญฉลาดในทั้งความเสื่อมนี่คือ2ประการแรกที่จะให้เกิดความก้าวหน้าความสามารถความอาจที่จะพัฒนาได้อย่างที่3ฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายหมายถึงว่าต้องแก้ไขวิธีการอุบายคือวิธีการนะที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของเราแน่นอนผู้ฟังว่าหลักการพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามาแล้วใช่ไหมให้พิจารณาตรงนี้ให้คิดอย่างนั้นมักแบบทำอย่างนี้นี่คือหลักการที่ท่านให้ไว้แต่สถานการณ์ของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหลักการของท่านเนี่ยให้ไว้เนี่ยมันข้ามช่วงเวลาได้อยู่แล้วเป็นอาการลิโกอยู่แล้วจะพระมหากษัตริย์จ
จะยาจกคนขอทานจะชาวบ้านพ่อค้าขายของหรือว่าเด็กน้อยๆจะมาปฏิบัติเนี่ยก็หลักการเดียวกันเนี้ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเช่นแต่สำหรับพระราชาจะเห็นโทษของกามจะมาเห็นประโยชน์ของปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารอย่างเงี้ยจุดที่จะมาพิจารณาก็จะต่างกับยาจกคนขอทานยาจกคนขอทานเห็นโทษของกามแบบหนึ่งพระราชามหากษัตริย์เห็นโทษของกามก็อีกแบบหนึ่งอุบายมันจึงไม่เหมือนกันแบบหนึ่งไม่เหมือนกันยังไงเอาก็ถ้ายาจกคนขอทานเขาพิจารณาโทษของกามเช่นไปกินซาลาเปาถูกๆสักลูกหนึ่งอะกินเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเคี้ยวๆไปโอ้ยกัดโดนเม็ดทรายมันมีทรายปนอยู่ในเปลือกซาลาเปาโอ้โถปวดฟันมากเลยตัวอาจจะเห็นตรงนี้เป็นโทษของกามตัวอย่างที่มีในชีวิตของเขาในขณะที่พระราชามหากษัตริย์คุณขึ้นรถโรลส์รอยซ์เงี้ยเกิดเราเดินเดินมามันเปื้อนฝุ่นนิดหนึ่งเหยียบลงบนพรมที่อยู่บนรถโอ้พรมเปื้อนนะพรมเปื้อนแล้วเนี่ยโอ้ของที่มันดีๆมันแปดเปื้อนไปงี้แล้วเนี่ยเห็นโทษของกามขึ้นมาก็พิจารณาคุณละแบบและอุบายเนี่ยมันจึงต้องให้เข้ากันกับสถานการณ์ของเราชาวนาเขาก็พิจารณาอีกแบบนะที่จะให้จิตมีปีติสุขขึ้นมาได้ผู้ฟังลองคิดดูดิว่าคนเรามันจะมีอุบายให้ถูกเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเราจะคิดว่าคนที่อยู่ใน first world country นี่ก็คือประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ต้องเอาประเทศอื่นนะเอาคนไทยนี่แหละคนไทยที่รวยๆมีเงินทองเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 4-50,000 แต่พอ Wi-Fi มันช้าใช่ไหมหรือไม่เน็ตมันกากเนี่ยอารมณ์เสียในขณะที่ชาวบ้านบางทีโทรศัพท์นี่ไม่มีจะใช้เนี่ยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาอย่างนี้นะถ้าแต่อันนี้มันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องละ 4-50,000 ทำไมเขาทุกข์อ่ะนั่นสิเขายังมีอุบายให้เขาทุกข์ที่ไม่เหมือนกันกับคนอื่นเลยในขณะที่ชาวบ้านธรรมดามีเงินน้อยๆเนี่ยใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็มีความสุขได้แต่ก็เดินไปทุกข์เรื่องหวยออกมันไม่ตรงเบอร์ที่เขาซื้อไว้ในขณะที่คนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยเขาไม่แคร์เลยหวยจะออกเบอร์อะไรเขาก็กินรวบอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนขายหวยขายหวยหวยออกไม่ตรงยิ่งมีความสุขไอ้คนซื้อหวยหวยออกไม่ตรงมีความทุกข์จริงๆคนขายเนี่ยทุกฝั่งเขากำไรทั้งออกเลขตรงออกเลขไม่ตรงอยู่แล้วกำไรตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้วเรายังมีอุบายให้ทุกข์ได้แตกต่างกันทุกฝั่งในทุกที่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อุบายให้ทุกมันต่างกันอุบายให้ฉลาดอุบายในการพิจารณามันก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่คนเลยแบบเราต้องมีปัญญาในข้อนี้ที่ให้เห็นให้ได้นะประการที่4นี่คือการสร้างฉันทะคือความพอใจอันนี้คือว่าตรงตัวคือนี้ข้าพเจ้าอยากจะประกาศอาบัติของตนเองสักนิดหนึ่งนะคือท่านฟังคงจะทราบอยู่ว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้เรียน3ประโยคใช่ไหมแล้วก็เรียนทำระดับประโยค4อยู่นี่ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านท่านฟังสอบไม่ผ่านมา2ปีละปีที่3นี้ก็ยังสอบไม่ผ่านอีกนะที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเพราะอะไรข้อนี้เลยท่านฟังพระมหาไพบูลย์นี่ไม่ได้ให้ฉันทะกับเรื่องการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเท่าไหร่มันจึงไม่เจริญมันจึงไม่พัฒนาเรื่องคราวนี้จะขอแก้ไขตัวเองในการที่ว่าจะใส่ฉันทะเข้าไปในเรื่องการเรียนภาษาบาลีแล้วก็คิดว่าด้วยเหตุนี้จะทำให้ข้าพเจ้านั้นสามารถเจริญงอกงามในเรื่องภาษาของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งคนที่เขาสำเร็จมาทุกคนน่ะท่านผู้ฟังเขาทำอย่างนี้มาเลยคนที่เรียนได้ถึงปริญญา9ปริญญา18เรียนบาลีใหญ่เรียนอภิธรรมเขาต้องใส่ฉันทะไปทั้งนั้นคนที่จะพูดได้6ภาษา10ภาษาโอ้ไม่ต้องเอาแค่ไทยจีนอังกฤษอย่างนี้ก็พออ่ะเผลอๆพูดฮิบรูด้วยเอ้า
เขาก็ต้องใส่ฉันทะเข้าไปอย่างนั้นผู้ฟังจะเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ต้องใส่ฉันทะเข้าไปอย่างนั้นถัดมาประการที่ห้าคือต้องรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วอะไรที่เราได้บรรลุแล้วอย่าไปทำเสียท่านภาษาริบุตรเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะสำริดที่เขาขัดอย่างมันเลื่อมแล้วอโทอย่าไปตากฝนตากแดดมันจะหมองอย่าไปทำให้มันแปดเปื้อนเช่นบางคนไปฝึกปฏิบัติธรรมมา5วัน7วันเนี้ยจะได้สมาธิละโอ้ดีมากเลยจะทำไงอ่ะโอ้อยู่วัดในกินแต่ตำบักหุงกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่ผักมากลับบ้านนี่ฉันจะฟาดเต็มที่เลยอ้าวมันเสื่อมนะต้องรักษาจะกินอร่อยๆได้แต่ต้องรู้จักประมาณโภชเนมัตตัญญุตาอันนี้ต้องรักษาไว้หรือศีลน่ะคุณมีศีลดีอยู่แล้วใช่ไหมรักษาศีลได้ดีแล้ววิธีทำศีลให้เสื่อมไม่ยากท่านผู้ฟังคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนที่มันจะชวนไปกินชวนไปดื่มชวนไปเล่นอบายมุขคบเพื่อนชั่วนี่มันจะรักษากุศลธรรมที่เราบรรลุแล้วไม่ได้คือเราฉลาดในความเสื่อมนั้นใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งที่มันจะดีอยู่แล้วอย่าให้ความเสื่อมนั้นมาแปดเปื้อนได้ถัดมาประการที่6คือการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อไอ้สิ่งที่เรามีดีๆอยู่แล้วยิ่งเอามาทำให้มันมากเลยอย่างคนที่ได้สมาธิมาแล้วนะถ้าไม่ทำต่อเนี่ยมันไม่เจริญคนที่ได้กล้ามเนื้อมาแล้วคุณออกกำลังกายมาแล้วคุณมีกล้ามเนื้อแล้วคุณไม่ออกต่อนี่กล้ามเนื้อฟอนะทุกผู้ฟังคุณลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยคุณมากินมั่วๆซั่วๆอ้วนฉุกกลับมาเพลินๆหนักกว่าเก่าอีกโยโย่เอฟเฟกต์กว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกว่าทำให้เราโยโย่กลับมามันก็ปากของเรานั่นแหละระเบียบวินัยของเรานั่นแหละคนที่มีระเบียบวินัยตัวฟังเป็นการแสดงถึงการที่เรารักตัวเองในที่นี้คือฉันทะละถ้าคุณมีฉันทะวันนี้คุณมีความพอใจรักตัวเองจะทำให้เราสามารถตั้งอยู่ในระเบียบวินัยได้เราไปวินัยแล้วเราก็รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วรักษาต่อไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนไปหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนมันก็จะสามารถทำได้ทำได้นี่คือทำบ่อยๆนั่นเองสิ่งเหล่านี้ท่านฟังเป็นคู่ส่วนต่างเปรียบเทียบกันของการที่จะ

หรือฉันจิตสงบแล้วฉันจะไปไงต่อก็นี่แหละอย่างว่าไม่อาจใช่ไหมล่ะเอาแล้วทำไงให้มันได้ล่ะก็นี่เหมือนกันแหละจะสามารถจะอาจจะได้ในสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะบรรลุขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่เห็นจะเห็นขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้จะรู้ขึ้นมาได้อะไรที่ได้แล้วจะก้าวหน้าขึ้นต้องฉลาดผู้ฟังคำว่าฉลาดในที่นี้ก็คือรอบรู้เข้าใจฟังนี่แหละจะทำให้เราฉลาดอย่าไปกังนะนี่ในเซตที่หนึ่งฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่ได้แล้วและทำกุศลธรรมที่ได้แล้วนั้นให้ต่อเนื่องนั่นเองนี่คือหัวข้อที่เรียกว่าพัฒนาธรรมในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกรรมสูตรทำไมในเซตที่สองท่านผู้ฟังท่านใช้หัวข้อที่ชื่อว่าเวปุลธรรมหรือมหัตตสูตรเป็นพระสูตรถัดกันมาเลยเมื่อสักครู่นี่คือข้อที่79นี่คือข้อที่80โดยในคราวนี้ไม่ได้ตรัสแบบเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามแต่ว่าอธิบายแบบไปตรงๆเลยพูดถึงธรรมะ6ประการต่อไปนี้ที่ถ้าเมื่อเราประกอบแล้วมีแล้วในเวลาไม่นานท่านมาเน้นคำนี้ว่าไม่นานจะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ความเป็นใหญ่นี่ก็คือมหัตต์ความไพบูลย์นี่คือเวปุละจึงเป็นชื่อของมหัตตสูตรหรือเวปุละธรรม6ประการมีอะไรบ้างโอ้ข้อก่อนนะทุกฟังท่านบอกว่าเป็นผู้มากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้แสงสว่างคืออะไรทุกฟังแสงสว่างคือปัญญาไงปัญญาคือแสงสว่างเข้าใจไหมดังนั้นแสงสว่างนี่คือต้องมีปัญญาข้อที่สองเป็นผู้มากด้วยความเพียรคำว่ามากนะระวังอย่าลืมคำนี้ข้อที่สามเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบลื้มใจข้อที่สี่เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอธิบายทำไมถึงใช้คำว่าสันตุถีคือไม่สันโดษข้อที่5นั้นคือเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งธุระสิ่งที่จะต้องทำธุระนี่คือภารกิจและข้อที่6นั้นคือความเพียรพยายามที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเราไล่ไปทีละข้อก่อนท่านผู้ฟังในข้อแรกที่บอกว่าเป็นผู้มากอย่าลืมคำนี้ดีมันจะสอดคล้องกันกับในข้อก่อนข้อก่อนนั้นใช้คำว่าฉลาดใน3ประการแรกฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายใช่ไหมข้อ80เนี่ยเวปุลธรรมนี่ใช้คำว่าเป็นผู้ทำให้มากเป็นผู้มากในประการที่1คือมากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาปัญญาในที่นี้เอามาจากคำว่าญาณปัญญาญาณคือความรู้ซึ่งญาณในที่นี้ทางฝั่งเราก็ต้องแบบเรียนรู้แบบไปจำอ่านหนังสือสัญญาเนี่ยสัญญาก็เป็นญาณแบบหนึ่งเราเอาตาเราไปดูหนังสือไปอ่านความรู้จากอินเทอร์เน็ตรู้เนี่ยคือวิญญาณรู้มาแล้วเป็นสัญญาญาณแบบแรกก็ต้องเป็นสัญญานี่แหละเป็นวิญญาณนี่แหละแล้วมันถึงจะเกิดมาเป็นปัญญาญาณอภิญญาขึ้นมาได้ต้องมีสัญญาก่อนญาณจึงจะเกิดตามมาภายหลังญาณในที่นี้ก็คือแสงสว่างที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีปัญญาอยู่หลายๆนัยยะทุกฟังเอานัยยะที่พูดมาเมื่อเซตที่หนึ่งนี่คือแยกแยะส่วนไม่ดีกับส่วนดีใช่ไหมนี่คือปัญญาอันที่หนึ่งละปัญญาแบบที่สองนั่นคือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายและปัญญาที่3นั้นก็คือที่จะเข้าใจสถานการณ์เป็นปัญญาที่เป็นความฉลาดแบบเรียนหนังสือเก่งอ่ะเช่นจำอะไรได้ดีเข้าใจอะไรได้ไวนี่ก็จะเป็นปัญญาแบบที่3ส่วนปัญญาแบบที่4นั้นคือพวกฤทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะฤทธิ์คือการห่อเหินเดินอากาศการรู้อารมณ์จิตคนนั่นก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งในที่นี้

าตั้งแต่ขั้นแรกนี่แหละไปเลยทุกฝั่งในการที่จะจำอะไรได้ที่แบบจะเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องมากด้วยแสงสว่างคือดูว่าแสงสว่างคุณฉายไปได้ไกลไหมให้มันเติมขึ้นมาเติมขึ้นไปมันก็จะสว่างมากขึ้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาคือแสงสว่างนี้แต่ว่าประการที่สองนั้นคือเป็นผู้มากด้วยความเพียรโยคะพหุโลผู้ว่าด้วยความเพียรในการกระทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการทำจริงแน่แน่จริงไม่ได้ใช้คำว่าวิริยะนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าวิริยะมันจะมีนัยยะของความกล้าแต่ท่านใช้คำว่าโยคะถึงอยากจะพูดบาลีตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยมาแสดงเห็นว่าแปลว่าเพียรเหมือนกันวิริยะกับโยคะแต่ว่าวิริยะเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของแบบยังไม่ได้เคยทำแล้วยังแบบไม่กล้าไม่ลงมือเนี่ยต้องใช้ว่าวิริยะแต่พอมีวิริยะแล้วลงมือทำแล้วคุณจะทำให้มันแบบต่อเนื่องไหมโยคะนี่คือสิ่งมันเน้นในจุดที่ว่าลงมือทำแล้วคุณจะทำต่อไหมคุณจะให้เกิดแบบระเบียบวินัยมันต้องต่อเนื่องมันจะเน้นเรื่องของวินัยมากกว่าเรื่องของการลงมือทำจริงๆมันก็ลงมือทำมาแล้วนะแต่ลงมือทำในวิริยะมันจะเน้นเรื่องของความกล้าที่คุณจะคิกสตาร์ทขึ้นมาเริ่มลงมือได้แล้วแล้วโยคะนี่จะมาเน้นเรื่องวินัยว่าคุณทำต่อเนื่องได้ดีงามไหมให้เป็นผู้มากไปด้วยสิ่งนี้เพราะนั้นตรงนี้คือจึงเน้นเรื่องระเบียบวินัยมากๆเลยโยคะพหุโลก็ฉันทำแล้วแต่ทำแบบพอสาบานน้ำไม่ตายเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ได้แต่เป็นจำนวนอีสานจำวังพอสบานน้ำไม่ตายคือทำแบบพ่อย่อๆแย่ๆเพื่อเวลาเขาถามแล้วเขาจะได้บอกได้ว่าทำแล้วแต่ทำนิดนึงแค่นั้นเองออกกำลังกายยังวันนี้ออกแล้วแต่ในใจพูดว่าก็นี่ไงกระดิกนิ้วโป้งไถขึ้นไถลงอยู่เนี่ยออกกำลังกายแล้วอ่ะโอ้ยจะไม่ขี้เกียจแล้วไม่เปลี่ยนไงต้องมีโยคะพหุโลมากด้วยการประกอบความเพียรถ้ามาในประการที่3ตูฟังเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบปลื้มใจตรงนี้ท่านใช้คำว่าเวทะมะหุโลที่ข้าพเจ้าต้องมาพูดคำนี้ตูฟังเพราะว่าในที่อื่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดในช่วงของจิตวิเวกพูดถึงความพอใจ4ประการพูดถึงศีลานุสติจากการรู้สติต่างๆนี่จะมีคำนี้อยู่ด้วยเวทะนี่คือความรู้สึกต่ออัตถะความรู้สึกต่อธรรมะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคือเราต้องทำให้มันจนถึงจุดอะความรู้สึกนี่คือจุดที่เราพอใจในสิ่งที่เราจะกำลังทำอยู่นี้พอใจนี่คือมีความเบิกบานใจมีความปลาบปลื้มใจเกิดขึ้นเอาการออกกำลังกายนี้เป็นตัวอย่างนี่จะเห็นได้ชัดเลยคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายทำไมอ่ะเหนื่อยโอ้โหจะเดินขึ้นตึก4ชั้นจะไปวิ่งไกลๆไหวที่ไหนขึ้นลิฟต์ละกันแล้วก็เดินแบบว่านั่งละกันนั่งรถเอาไม่ต้องเดินเพราะมันเหนื่อยเขาไม่ชอบแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วแม้คนที่เขาชอบวิ่งอ่ะเขาชอบออกกำลังกายนี่เขาชอบเขาเกิดความรู้สึกปราบปลื้มใจดีใจตรงนี้ได้ยังไงเอ้าวิทยาศาสตร์ก็บอกไงคุณออกกำลังกายแล้วมีฮอร์โมนนั่นหลั่งออกมาจะไม่ต้องแฮปปี้เอ๊ะทำไมฉันไม่เกิดอ่ะคุณยังทำไม่ถึงจุดคุณยังไม่ได้เวทะบาหุโลตรงนี้อ๋อมากด้วยความแบบพอเราออกกำลังกายแล้วรู้สึกดีกว่าไม่ออกนะเออนี่เราต้องทำให้ได้ถึงจุดนี้เออฉันนั่งสมาธิดีกว่าฉันไม่นั่งนะแต่บุญบอกปวดหลังแล้วฉันออกกำลังกายดีกว่าฉันไม่ออกนะแต่บุญบอกเมื่อยฉันอ่านหนังสือดีกว่าฉันดู TikTok YouTube นะบุญบอกเบื่อก็นี่ไงมันยังไม่ถึงความเบิกบานใจทำให้มันถึงจุดตัวฟังหรือความอดทนอย่างเงี้ยก็ว่าอดทนนี่คือขันติอดทนเป็นคุณธรรมอันดีโอ้ยฉันจะไปอดทนแล้วฉันขันแตกแล้วก็นี่ไงว่าคุณทำถึงจุดที่จะให้เกิดความยินดีพอใจปลาปลื้มภูมิใจในกุศลธรรมที่เรามีเราเป็น
เราบอกเราต้องมีเมตตามีอุเบกขาเออแต่ขอเว้นไอ้คนนี้ไว้คนนึงอ่ะก็นี่ไงมันยังไม่ถึงจุดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องทำให้ถึงจุดที่จะรู้ถึงความเบิกบานใจนี้เวทะตรงเนี้ยคือเราต้องได้คือทำให้มันถึงเราจะเจริญถ้าถึงจุดนั้นแล้วท่านผู้ฟังแม่คนชอบอ่านหนังสือมันจะดื่มด่ำไปในหนังสือที่อ่านคนชอบออกกำลังกายมันจะดื่มด่ำไปในการออกกำลังกายคนชอบนั่งสมาธิมันจะดื่มด่ำไปในสมาธินั้นปราบเริ่มดื่มด่ำในนี้คือจุดนี้ถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังเป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษนี่ตรงนี้ไม่สันโดษท่านใช้คำว่าอสันตุถีไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีไหมท่านพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดความสันโดษแต่ทำไมตรงนี้สอนให้ไม่สันโดษเหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดแย้งแก่กันใช่ไหมในที่นี้จะมีคำอธิบายบ้างแม้แต่ตัวพระองค์เองตอนก่อนการตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก่อนการตรัสรู้เนี่ยคือไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่พอใจอยู่ด้วยกุศลธรรมแค่นี้แล้วก็พอแล้วตรงนี้มันจึงเอามาขยายความในข้อก่อนหน้านั้นเมื่อจึงลงพูดด้วยกันที่บอกสร้างฉันทะใช่ไหมแล้วถ้าไม่สร้างฉันทะมันก็เลยจะไม่เจริญขึ้นท่านก็ต้องสร้างฉันทะฉันทะก็พอใจดิพอใจก็ดีแล้วนี่จบแล้วแต่เดี๋ยวพอใจแต่ไม่พอใจเพราะไม่สันโดษไงเอ้ายังไงกันแน่เนี่ยมันจึงมาไขความซึ่งกันและกันตัวไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ได้ว่าพอใจอยู่ว่าแค่นี้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใช่พอใจนะความไม่พอใจไม่ใช่ว่าพอแค่นี้เออแต่ต้องก้าวหน้าต่อไปนี่คือความหมายของสิ่งนี้เราจะมาพอใจยินดีเอาแค่ตรงนี้ได้ชา1แล้วดีละสบายละ no ไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่า1ดีแล้วใช่ไหม2สิถ้ามันยังมีดีกว่านี้เอาอีเออ3ดีแล้วใช่ไหมถ้ามี4ต่อเอาด้วย4ดีแล้วใช่ไหม5ต่อมีไหมก็เปลี่ยน4เปลี่ยน5นี่แหละก็ขึ้นไปอีกอ่ะชั้น4ชั้น5เนี่ยก็ขึ้นไปอีกอ่ะต้องอย่าสันโดษในกุศลธรรมตรงนี้ท่านใจกับมาไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ท่านใช้คำนี้เลยว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้แต่จึงทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยทุกฟังมันคือจะเอาแต่ตัวบทเป็นชนะว่าอย่างนี้แล้วก็เลยจะต้องมาได้เถียงกันแล้วว่าเอางั้นให้สันโดษหรือไม่สันโดษกันแน่ทำไมไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องรู้จักพอสิพอก็จะไปตีความว่าพอใจอีกเอาคนละเรื่องอีกฉันทาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมสันตุทีก็อย่างหนึ่งต้องดูบริบทมันจึงต้องดูอัตถะด้วยทุกฝั่งถ้ามาในประการที่5คือการไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าทุระนั้นหมายถึงภารกิจถ้ามีกิจการงานที่จะต้องทำคือเราถือว่านี้เป็นภาระนะคำว่าถือว่าเป็นภาระก็คือมีทุระคุณไปไหนไปทำทุระทำไมคุณต้องไปทำทุระก็มันเป็นงานที่ฉันต้องทำแต่ก็เลยเรียกว่าbusy ไง business ทำ business ก็ทำธุรกิจนะก็เป็นภาระที่เราต้องไปทำคือถ้าเราไม่ถือว่าเป็นภาระนะอย่างเช่นว่าห้องมันสกปรกเออฉันไม่ใช่งานฉันหรอกก็ห้องเธอเองทำไมเธอจะไม่ทำก็เดี๋ยวยังไม่เป็นภาระตอนนี้มันยังไม่ค่อยสกปรกมากต้องรอสกปรกมากๆก่อนถึงจะค่อยเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นทุระที่จะต้องทำใช่ปะเราไม่ควรทอดทุระตรงนี้ไม่ควรแบบไม่แคร์ไม่สนใจแต่ว่าต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นทุระของเรานะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบของตัวเรานะอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นฝึกนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ทอดทุระไม่ใส่ฉันทะเอาไว้มันก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องเอามาทุระในเรื่องนี้ไงมันฉันไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าคุณต้องเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไหนอะไรก็ตามที่เราใส่ความรับผิดชอบลงไปเนี่ยเราจะเจริญไงในสิ่งที่เราจะทำให้เจริญค
ขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเด็กเล่นเกมทำไมผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมโอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เล่นเกมก็มีเอาแต่ว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเล่นเกมน้อยกว่าเด็กใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ไปทำอะไรไปทำธุระอย่างอื่นที่มันจะแบบเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยแต่เด็กเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยการเล่นเกมเป็นธุระของฉันที่ฉันต้องเอาชนะบอสด่านนี้ให้ได้เออนี่เขาเห็นว่าเป็นธุระเป็นภารกิจของเขาที่เขาจะต้องไปทำธุระบางอย่างท่านผู้ฟังมันก็มีประโยชน์น้อยธุระบางอย่างภารกิจบางอย่างก็มีประโยชน์มากเดี๋ยวจึงต้องดูที่ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรถ้าเปรียบเทียบว่าเล่นเกมอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็เลยทำเกมให้มันเป็นกีฬาขึ้นมาเออมันจะได้มีประโยชน์เท่ากันเราก็มองคนละมุมก็มองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นธุระได้นั่นก็คือหลักการตรงนี้แหละที่ว่าให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบให้เห็นว่าเป็นภารกิจในประการที่6ประการสุดท้ายของเซตที่2นี้ท่านผู้ฟังคือทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายข้อนี้หมายความว่าอะไรที่เราทำดีแล้วเนี่ยนะมันได้แบบประโยชน์ขึ้นมาแล้วทำยิ่งให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือในส่วนที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรักษาพัฒนาส่วนที่เราได้เปรียบอยู่อย่างเงี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนี่คือแต่เราพูดถึงเกมในการแข่งขันระหว่างเช่นธุรกิจ2ธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะแข่งขันกันธุรกิจ1ดีเก่งเรื่องนี้เช่นร้านอาหารนะร้านอาหารร้านนี้เก่งเรื่องของข่าวอีกร้านอาหารร้านหนึ่งก็ขายของข่าวเหมือนกันแต่ว่าของข่าวเขาอ่อนกว่าร้านที่1เออเราจะแข่งกันยังไงถ้าเราพยายามจะมาแข่งเรื่องของข่าวมันก็จะเมนูเดียวกันเลยอะขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ร้านแรกนี่โหแข็งแกร่งมีฐานลูกค้ามีอะไรต่างๆคนชอบนั่นนี่ร้านที่สองจะไปแข่งกับเขาตรงเรื่องเมนูเดียวกันข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ร้านแรกนี่ต้องรักษาไว้ดีต้องเลยเก่งตรงไหนใช่ป่ะไอ้ร้านที่สองเนี่ยไปดูจุดอ่อนของร้านแรกเขาเฮ้ยเขาเก่งเรื่องข้าวผัดกะเพราแต่เขาอ่อนเรื่องของหวานเมนูของหวานมีอันเดียวเองแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็มีไม่มากร้านที่สองนี่ก็เลยมาเอาจุดแข็งด้านที่เขาเป็นจุดอ่อนร้านที่สองนี่ก็เลยดังขึ้นมาบ้างขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันแต่มีเมนูของหวานมีเมนูเครื่องดื่มดีขึ้นมาก็พัฒนาในจุดที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาในความที่ว่ารู้จักทำความเพียรในกุศลธรรมหมายถึงจุดที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือประการที่6ในเซตที่2เวปุลธรรมจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งในนิทานชาดกที่เกี่ยวข้องกันกันใช้คำว่าวัฒนมุกเป็นนิทานชาดกปรารภอดีตชาติของท่านพระสารีบุตรที่เป็นเด็กน้อยแล้วก็ถามถึงเรื่องของประโยชน์ประตูชัยที่จะให้เกิดในชีวิตของเรามีอะไรบ้างอันนี้ท่านก็กล่าวไว้เป็นคาถาแยกออกมาได้เป็นธรรมะ6ประการเป็นประตูสู่ประโยชน์ประตูสู่จุดหมายมีความไม่มีโรคในที่นี้ก็คือหมายถึงมีสุขภาพดีอันที่สองมีศีลศีลในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแต่จะมาดูอีกในยันหนึ่งก็เป็นเรื่องของวินัยระเบียบวินัยข้อที่3มีพุทธานุมัติคำว่าพุทธานุมัตินี่ก็คือดูแบบอย่างแต่แบบอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วคนที่เขาได้แล้วคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยนะเขามีแบบอย่างทำชีวิตเขามาอย่างไรคนที่เขาได้ชั้น1 2 3 4เขามีแบบอย่างเขาทำชีวิตเขามาอย่างไรเราดูตามแนวศึกษาวิถีชีวิตของเขาเออจะได้เป็นแบบอย่างตัวนี้ขึ้นมาในประการที่3ในประการที่4นั่นคือมีสุตตะหมายถึงมีการศึกษาเล่าเรียนความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นมาสุตตะคือมาจากการฟังซึ่งหมายถึงก็ต้องมีการอัปเดตความรู้มีการพัฒนาสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องคอยฟังเราต้องคอยอัปเดตสิ่งต่างๆศึกษาหาความรู้เชี่ยวชาญทันต่อสถานการณ์และประการที่5นั่นคือมีธรรมานุวัติ
คือการงานโดยชอบธรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะให้อยู่ในทํานองคลองธรรมคือถ้าสิ่งที่เราไปเรียนรู้ว่าแนวทางเป็นแบบอย่างให้มันร่ำรวยเนี่ยแล้วเกิดเราไปดูคนที่เขาทำผิดมาโกงมาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าใช้วิธีแบบใต้น้ำอย่างเงี้ยใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันไม่ชอบทำนี่นาก็ต้องมีธรรมานุวัตนี้ด้วยแต่ในประการที่6คือความไม่ย่อท้อความไม่ถอยหลังความที่ว่าต้องมีจิตใจเข้มแข็งกล้าท้อมีให้ลิงถือเท่านั้นไม่ให้เราถือเราต้องมีความไม่ท้อคืออลีนตารายละเอียดของนิทานชาดกนี้ท่านฟังข้าพเจ้าจะนำมาเล่าละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานปรรณนาวันนี้จึงได้นำหัวข้อธรรมะที่จะให้เกิดความเจริญการพัฒนาความสามารถในการก้าวหน้าในทุกเรื่องของเราเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเงินการงานเราสามารถนำหลักธรรมทั้ง3ชุดนี้ได้แก่พัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการ2 อย่างนี้มาในอังคุตรนิกายข้อติดกันและวัฒนมุขอีก6ประการถึงก็ได้นำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของอบายมุข6อย่างด้วยเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้เปลี่ยนจากความรู้จำให้เป็นความรู้จริงเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทำให้เราสามารถที่จะมีปัญญาตั้งอยู่ในความสุขภายในมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมมีความอดทนกล้าหาญมีความมั่นใจรอบคอบให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก็ได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโณแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
0: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัว

0: แชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี
3: ้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
4: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาริชัยโยรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะที่ติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรข่าวยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับพี่สายชนีสั่งช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้าไลฟ์กันแล้วนะคะน้องฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขุนากรซิมพิทักษ์น้องแดนอาคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้วันนี้วันหยุดนะพักกันมาได้วันพืชมงคลนะคะเราก็ลุ้นกันก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะทานอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเราติดตาม
1: ค่ะสำหรับนะคะวันนี้13พฤษภาคม2569งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569หรือวันพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรไทยขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ได้ตั้งแต่นาฬิกา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะวันนี้สามารถติดตามรับชมพระราชพิธีได้นะคะ 8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะเราก็จะได้ติดตามกันนะคะในหลังจากเคารพธงชาตินะคะสำหรับสวทของเราทุกคลื่นแล้วก็ทุกสถานีด้วยนะคะ6นาฬิกา10นาทีตามดูกันหน่อยเมื่อวานมีหลากหลายประเด็นจากการประชุมครม.แล้วก็มีความน่ารักของท่านนายกนะคะท่านรองนายกสุภจีด้วยนะสมบัติเป็นพ่อค้าร
1: ถพุ่มพวง
0: โอ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะคะครม.ก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนอกสถานที่ครม.สัญจรกันช่วง 8-9 มิถุนายนด้วยนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้นมาตามดูกันหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหน้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้น
0: 90สตางค์
1: เมื่อวานดิฉันก็มีแอปพลิเคชันของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย2ทุ่มกว่าๆปึ้งขึ้นมาร
0: ีบเลย รีบเลย
1: ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่า คือรอบนี้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าขับรถดีเซลนะคะก็คือ
0: ไม่กระทบเหรอดีเซลขึ้น80สตางค์นะ
1: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: เบนซิน90สตางค์มีผลตั้งแต่ตีห้าเมื่อฟังอันนี้เฉพาะเขาแจ้งมาคือปตท.บางจาก
1: ใช่
0: สถานปั๊มอื่นล่ะ
1: แล้วเมื่อวาน2ทุ่มกว่าก็เด้งมาก็คือวันนี้ส่งผลนะคะเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คือน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น80สตางค์นะเบนซินกับโซฮอล์90สตางค์ต่อลิตรนะเมื่อวานก็สงสัยเหมือนกัน
0: ว่า
1: ทำไมทุกปั๊มเนี่ยน้ำมันรถเยอะหรือเกินตะหงิดตะกิดในใจก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรพอเข้าบ้านไปปุ๊บนะฮะอย่างที่บอก20นาฬิกากว่าๆนะฮะ2ทุ่มเกือบครึ่งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็แอปพลิเคชันก็เด้งขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นการผันผวนเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์แถบตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะระอุขึ้นมานิดๆนะคะก็ส่งผลทางด้านของราคาพลังงานไปทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปดูกันหน่อยเรื่องดินฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นก็จะสูงหน่อยนะคะมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็เสริมความแข็งแรงของไม้ผลนะคะของสวนผลมงผลไม้ต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจจะได้รับความเสียหายนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็นอกจากนี้คลื่นลมเนี่ยนะคะจะแรงหน่อยทะเลอันดามันคลื่นสูงนะ 2-3 เมตรยังไงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร นะคะ3เมตรประมาณตึกชั้นที่2เลยนะก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 ในไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าฝนมันตกหลายที
1: ่
0: นะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวตรงนี้หน่อยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยในช่วงของการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลังมีการตรวจสอบค่ะพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทางทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายขอให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาที่จะดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สั่งการด้วยค่ะให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ13พฤษภาคม2569วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่สวยนะคะและที่จังหวัดภูเก็ตท่านลงไปค่ะที่จะไปติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญโดยท่านย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของครม.เองมีมติเมื่อวานเห็นชอบหลายข้อหลายเรื่องเลยนะหลากหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบในเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปติดตามตรวจราชการในกลุ่มทางจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการตรวจราชการที่สำคัญค่ะโดยมีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อที่จะเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเอาข่าวต่อไปใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงตัวหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าฟังอยู่ก็ตั้งใจดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะตามนโยบายลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบ69นี่แหละค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอนะคะมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีมติที่ครม.เนี่ยได้มีการรับทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นประสานงานหลักเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นะคะซึ่งโดยทางด้านของท่านโฆษกก็ระบุนะคะว่าครม.เนี่ยยังไม่มีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในเรื่องนี
0: ้
1: พอปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปแบบนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะเป็นการอนุมัติงบเนี่ยจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทหรือเปล่าเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานเท่านั้นและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสำหรับเรื่องนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีเป็นกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026นะคะท่านบอกว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมติที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026เท่านั้นซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบกลางเนี่ยจำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและย้ำค่ะว่าไม่มีการใช้งบกลางและไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% โดยแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งหากสามารถดำเนินการให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ามีทางหลายๆส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีที่ผู้บริหารบอกไปว่าเอ๊ะผู้ประชาชนจะต้องได้ชมฟรีนะคะจะเป็นการกดดันในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นหรือไม่ต้องตามดูกันนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาดูกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็เตรียมรอแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะเตรียมกันแล้วนั่นก็คือโครงการทั้งไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งพลัสต่างๆนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอไทยช่วยไทยพลัสเตรียมแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะคะเข้าครม.สัปดาห์หน้าย้ำกรอบเวลาลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ต่อครม.ค่ะโดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 12พฤษภาคม2569แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนะคะเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนท่านรองนายกนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมเสนอนะคะสำหรับเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plusให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อนหนี้โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะ2เป็นระยะเวลา2ระยะนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวครม.อังคารหน้ารอติดตาม
1: เพราะว่ามีหลายประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะยังไงต้องลงพร้อมกันไหมแล้วคนที่ได้คนละครึ่งเดิมก่อนหน้านี้ใครที่เคยเข้าร่วมเฟรด1 2 3อะไรพวกนี้มาก็คือไปกดยืนยันที่แบรนเนอร์ที่แอปเป่าตังก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันต่อไป
0: ใช่และประเด็นสำคัญคือเรื่องของการพรก.กู้เงิน
1: ะ
0: นะคะรัฐบาลก็ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าเพื่อในส่วนของกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปดูแล้วในส่วนของรัฐบาลหลากหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกู้เงินนะคะอย่างรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยปี2541ก็มีวงเงินรวมที่กู้นะคะช่วงนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณนะคะอยู่ในช่วงเลขกลมๆก็คือ800ล้านบาทนะคะกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นวงเงิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีกู้เพื่อในส่วนของเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วยวงเงิน300ล้านบาทตอนนั้น800ล้านนะปี41วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะต่อมาค่ะปี2545ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรนะคะวงเงินรวม 7.8 แสนล้านบาทอันนั้นคือต่อเนื่องกันเลยนะปี41ถึง45เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งระยะที่2ตอนนั้น 7.8 แสนล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ2ค่ะถัดมาปี2552นะคะวงเงินกู้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สินเชื่อด้อยคุณภาพกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตอนนั้นนะซึ่งก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทถัดมาค่ะในปี2555รัฐบาลท่านทักษิณขออภัยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นวงเงินรวม 3.500 ล้านบาทช่วงนั้นคือจำได้ไหมปี54
1: ค่ะ
0: มหาอุทกภัยนะคะปี54ท่านก็กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.500 ล้านบาทต่อมาปี2563ค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเงินรวมที่กู้ตอนนั้น 1.5 ล้านล้านบาทช่วงนั้นคือโอ้โหวิกฤตอย่างหนักเลย
1: ค
0: ือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็มาเพื่อการเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะช่วงนั้นวงเงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมีการรับมือกับกระบวนการในส่วนของการระบาดระลอกใหม่ด้วยนะคะวงเงิน 500,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ในวงเงินทั้งหมดรวมตอนนั้นนะคะปี2563รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ 1.5 ล้านล้านบาทและก็ล่าสุดปีนี้นะคะปี2569รัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่วงเงินรวม 400,000 ล้านบาทในส่วนของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งก็เตรียมไว้2ส่วนก็คือบรรเทาผลกระทบประชาชนวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เรา2คนได้เกริ่นกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการของข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรพันธ์เนี่ยก็เรียกว่า
0: โปรโมทนะ
1: โปรโมทเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจำเป็นแม่ค้าจำเป็นรถพุ่มพวง
0: แล้วพุ่มพวงเนี่ยปกติก็จะมีพ่วงข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านสุภเจริญท่านก็นั่งซ้อนข้างหลังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยใส่เสื้อกั๊กสีขาวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์น้อยขับไปโอ้ผู้สื่อข่าวนักข่าวก็ตามไปเลย
1: เพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็คือมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หน้าอำเภอทุกวันศุกร์ก็คือตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เข้าถึงให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นหน้าอำเภอเนี่ยกลัวไม่ถึงนะเพราะว่าก็ต้องลงไปเลยรถพุ่มพวงเนี่ยถึงแน่นอน
0: รถพุ่มพวงเนี่ยสะดวกมากเลยคือเมื่อวานที่โปรโมทมีทั้งรถยนต์รถพุ่มพวงคือรถมอเตอร์ไซค์ที่พ่วงข้างใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกมีจักรยานด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขายอะไรบ้างนายกขายอะไรบ้างมาเป็นเพลงเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วพอฟังดูแต่ละอำเภอเนี่ยเพลงพุ่มพวงก็คือมีเพลงนัดพบหน้าอำเภอ
1: นะความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาที่หน้าอำเภอ
0: ค่ะปีนี้ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารอะไรนะสินค้าอาหารเจ้าค้ามาเจอกันที่หน้าอำเภอก็เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของในห้องครัวเราเลยเนา
1: ะ
0: น้ำมันพืชน้ำปลาซอสอะไรอีกหลากหลายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะคืองานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมการเป็นอย่างดีมากโดยท่านรองนายกสุภจีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำคัญก็คือในเรื่องของราคาสินค้าจะมียังไงจะตรึงราคาอะไรอีกไหม
1: ท่านบอกนะว่าในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้กรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าอาหารตามสั่งมีการปรับตัวสูงขึ้นจนต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ท่านได้บอกนะคะว่าตอนนี้เร่งที่จะบริหารจัดการเพื่อลดราคาค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนก็คือมุ่งไปที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลักๆเลยวัตถุดิบของอาหารตามสั่งแน่นอนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆน้ำตาลไข่ข้าวสารตรงนี้ท่านบอกว่าจะช่วยผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ว่าการอำเภอรวมถึงรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ก็มีการโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยและการที่จะกระจายราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยนะคะให้ตรึงราคาเรื่องของราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้สำหรับข้อสังเกตกรณีหากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงนักข่าวก็ถามท่านแต่ว่าราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลงนะตอนนี้ท่านนางสาวสุภจีสุธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์ขออภัยนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสินค้าราคาทางเลือกที่ประหยัดและเข้าถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้ในระยะที่ยาวค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์ส
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมตไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับแล้วนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1ใน5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุง งแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นินพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนเจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภค ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพและ 3. ราคาดิ่ง3ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพ 3. ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเลยครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTPNEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค 1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complain Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ ocpb.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: หนนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลายท่านทักทายมานะคะมีบางท่านบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเรียกบัตรคนรวยไม่ได้บัตรคนจน
1: บัตรอะไรนะบัตรคนรวย
0: บัตรคนรวยเราต้องเปลี่ยนเป็นบัตรคนรวยตามนะพี่สุริยาค่ะบอกว่าติดตามที่กำแพงเพชรฝนตกเมื่อวานแรงกว่าทุกครั้งเลยค่ะส่วนที่ปทุมธานีป้าออนก็บอกว่าตอนสักตีห้ากว่าเนี่ยฝนตกเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะวันนี้หลายท่านหลายที่ติดตามพ่ออ่อนจันทร์ก็เขื่อนที่อุบลรัตน์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ฉลาดบอกว่ามาดีเจทั้งสองทานข้าวเช้ากันครับผมมีบัตรรายการแห่งรัฐอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีแฟนตัวยงหลายท่านติดตามแล้วก็แจ้งมาที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้23องศาค่ะพี่โสพลรายงานมานะคะเช้านี้แดดดีแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ทิพวรรณอยู่ที่ชัยนาทนะคะบอกมาพี่พรพนาพี่หลายๆท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่ทาวอนนะคะก็ทักทายมาว่าหอกระจายข่าวเสียงดังฟังดีคุณเพ็ญทิชาลำพูนอากาศเย็นสบายเจ้าส่วนนครสวรรค์26องศาจากพี่ไก่เกษยองอำเภอแสวงหา27องศาค่ะที่อ่างทองคุณนาฏอนงบอกว่าอากาศโปร่งค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เราก็เลยอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันหลากหลายสัญญาณเสียงชัดเจนครับเนี่ยติดตามข่าวยามเช้าทุกวันเลยเมื่อวานฝนตกตอนนี้อากาศไม่ร้อน26องศาที่อำเภอเมืองราชบุรีครับผมพี่สุเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ฝนลงเม็ดเล็กน้อยครับที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษผู้ใหญ่ถาวรรายงานส่งตรงมาจากที่โน่นพี่น้องชาวบ้านบอกว่าเนี่ยที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยจัดทุกวันศุกร์เลย
1: ค่ะ
0: ที่อะไรนะที่คุณชัยนันท์พูดอ่ะสินค้าราคาถูกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่น้องชาวบ้านไปใช้บริการพอสมควรเลยครับคุณแอล
1: ทุกวันศุกร์นะแล้วก็อย่าลืมนะ15นี้มีนัดพบกันที่หน้าอำเภอเช่นเคย ข่าววันศุกร์ที่15นี
0: ้ค่ะแล้วก็ตีคอนร้องข่าวชัดเจนดีครับจันทบุรีฝนตกชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายนะคะขอบคุณมากเลยหลากหลายที่ที่ฉะเชิงเทราบ้านโพแดดจัด27องศาอบอุ่นดีครับจากน้องประสิทธิชัยพี่สมยศบอกมาตาพุทธครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีขอเชิญไปเที่ยวระยองตลาดผลไม้ตะพงตอนนี้ผลไม้เยอะเลย
1: ค่ะแน่นอนมีทุเรียนแน่นอน
0: ค่ะค่ะอ่ะเราก็อ่านคอมเมนต์กันหลากหลายที่ขอบคุณมากๆเลยก็เชิญชวนกันนะคะหลากหลายท่านที่ติดตามวันนี้พระโคจะทานอะไรครับคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะอ่ะติดตามรับฟังนะคะหลังเคารพธงชาติ8นาฬิกา2นาทีโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ไปติดตาม
0: ติดตามกันนะคะ
1: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะพี่น้อยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนายหมิงเฉินซันนะผู้ที่ดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรงต้องบอกว่าทั้งระเบิด C4 ปืน M16 นะครับแล้วก็รวมถึงระเบิดสังหารโดยไม่รับอนุญาต
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่นั้นมีเงินหมุนเวียนด้วยประมาณรวมกว่า10ล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้หลังจากการ ตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลคือพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติแชทเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธรวมถึงเริ่มสะสมอาวุธเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมีเหตุจูงใจสำคัญก็คือมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมส่วนคำกล่าวอ้างเรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้นท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบนะครับว่าอย่างที่พี่น้องได้บอกไปพบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทนะคะและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาด้วยโดยจะเร่งขยายผลตรวจสอบบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องและกับผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงเชื่อมโยงกับธุรกิจและการสมรสด้วยนะคะอาจจะนี้จากการตรวจสอบยังพบนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตจีนและกัมพูชาและพร้อมถือวีซ่าด้วยนะคะวีซ่าก็คือวีซ่าที่เป็นวีซ่าพิเศษนะในการเข้ามายังประเทศไทยและมีสิทธิ์ในการอยู่ในเกาหลีใต้ได้ระยะยาวด้วยเช่นการรวมถึงถือบัตรสีชมพูของไทยขณะนี้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืน ก็คือปืนกล็อกนี่แหละนะฮะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งที่มาแม้มีความพยายามที่จะลบหมายเลขประจำปืนหรือว่าอำพรางก็ตามนะครับท่านบอกว่าก็จะติดตามคดีทั้งหมดให้เป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและโปร่งใสและจะไม่ด่วนสรุปคดีนี้แต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านนายกก็บอกว่าคดีนี้สาวถึงใครเกี่ยวข้องยังไงขยายผลคดีไปถึงใครเอาผิดหมดนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าไทยเรายังปลอดภัยนะสำหรับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันค่ะนะคะฝากกันไว้นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกานะคะเรา2 คนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569เวลา 7:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นรถ